0: และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sawasdee thân buchom thuk than krap. Hôm nay chúng ta sẽ học về đồ dùng trong tiếng Việt. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรูปประโยคเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันก่อนนะฮะซึ่งตำแหน่งของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามจะมีตำแหน่งการวางของคำที่แตกต่างกับภาษาไทยกล่าวคือในภาษาเวียดนามนะฮะคำลักษณะนามจะวางอยู่ข้างหน้าคำนามตัวอย่างเช่นกายบุตรกายบุตรนะครับก็คือด้ามปากกาหรือปากกานั่นเองนะฮะกายแปลว่าด้ามบุตรแปลว่าปากกานะฮะซึ่งกายเป็นลักษณะนามนะครับใช้กับสิ่งของทั่วไปต่อมามาดูอีกตัวอย่างกายด่ายกายด่ายกายด่ายแปลว่าวิทยุนะฮะซึ่งลักษณะนามของวิทยุคือเครื่องนะฮะกายก็เป็นลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งของทั่วไปเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะและถ้าเราอยากจะเพิ่มจำนวนเข้ามาด้วยในภาษาเวียดนามจะมีโครงสร้างการเรียงประโยคตามนี้เลยนะฮะก็คือจำนวนคำลักษณะนามและก็คำนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะฮะไฮกายบุตรไฮกายบุตรก็คือปากกา2ด้ามนะฮะแต่ถ้าเรียงแบบเวียดนามแบบแปลตามตัวก็จะคือ2ด้ามปากกานะฮะมาดูอีกตัวอย่างนึงบากายด่ายบากายด่ายก็คือวิทยุ3เครื่องบาคือ3นะฮะกายคือเครื่องและด่ายคือวิทยุนะฮะเวียดนามจะเรียงแบบนี้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องของคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามกันผมจะขอยกตัวอย่างคำลักษณะนามที่ใช้บ่อยๆในภาษาเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นจากคำแรกกายกายเป็นคำลักษณะนามทั่วไปที่ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับตัวอย่างเช่นกายหย่ากายหย่าแปลว่าบ้านต่อมากายบานกายบานโต๊ะกายเก๋กายเก๋เก้าอี้ต่อมาคำต่อมาคือกรนะครับเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสัตว์เท่านั้นนะฮะมีความหมายว่าตัวนะครับดูตัวอย่างกันกรจ๋อกรจ๋อสุนัขกรแมวกรแมวแมวกรกากรกาไก่คำลักษณะนามต่อมาคือเกวียนกับกวนนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มีความหมายว่าเล่มนะครับดูตัวอย่างกันเกวียนแซกเกวียนแซกแปลว่าหนังสือนะครับต่อมาเกวียนตือเดียนเกวียนตือเดียนแปลว่าพจนานุกรมนะฮะต่อมากวนเวอร์เกวนเวอร์แปลว่าสมุดโน้ตนะครับคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่ากว่ากว่าเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับผลไม้ผักและสิ่งของที่มีรูปร่างคล้ายผลไม้นะครับอาจจะมีความหมายว่าผลก็ได้นะฮะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตัวอย่างเช่นกว่ากามกว่ากามแปลว่าส้มต่อมากว่าเจือเหวกว่าเจือเหวเจือเหวคือแตงโมนะครับกว่าลักษณะนามวางข้างหน้าต่อมากว่าบอมกว่าบอมคือลูกระเบิดนั่นเองคำลักษณะนามต่อมาคือคำว่าเต๋อนะฮะเป็นคำลักษณะนามที่ใช้กับกระดาษมีความหมายว่าแผ่นหรือฉบับนั่นเองนะครับมาดูคำแรกเต๋อเสยเต๋อเสยแปลว่ากระดาษเต๋อเบาเต๋อเบาแปลว่าหนังสือพิมพ์เต๋อหลิกเต๋อหลิกคือปฏิทินนั่นเองคำต่อมานะครับบึกพร้อมกันบึกโอเคเป็นลักษณะนามที่ใช้กับรูปภาพมีความหมายว่ารูปนั่นเองดูคำแรกกันบึกแจงบึกแจงคือรูปภาพบึกแองบึกแองคือรูปถ่ายลักษณะนามต่อมาคือคำว่าโดยโดยมีความหมายว่าคู่นั่นเองจะใช้กับสิ่งของที่เป็นคู่เช่นโดยใส่โดยใส่คือรองเท้าต่อมาโดยมัดโดยมัดคือตาและโดยแซบโดยแซบคือรองเท้าแตะนะครับแซบแปลว่ารองเท้าแตะ ดังนั้นท่านผู้ชมต้องเลือกคำลักษณะนามให้ถูกต้องพร้อมทั้งอย่าลืมว่าคำลักษณะนามในภาษาเวียดนามต้องวางข้างหน้าคำนามเท่านั้นต่อมาผมขอนำท่านผู้ชมมาเรียนรู้รูปประโยคเกี่ยวกับการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามโดยรูปประโยคการถามตอบสิ่งของนี้จะเป็นรูปประโยคการถามตอบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้คำลักษณะนามกลางๆนะฮะด้วยคำลักษณะนามคำว่ากายเรามาดูตามตารางดังต่อไปนี้ขอเริ่มต้นที่คำว่าเดยนะฮะเดยแปลว่านี้นะครับต่อมาดอเดยดอเดยแปลว่านั้นส่วนคำสุดท้ายคือเกียเกียแปลว่าโน้นนะฮะเราจะนำ 3-4 คำนี้นะครับมารวมกับลาไกซีนะฮะพร้อมกันเดยลาไกซีเดยลาไกซีแปลว่านี้คืออะไรนะครับเดยใช้กับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆนะฮะต่อมาดอลาไกซีดอลาไกซีเดย์ลาไกซีเดย์ลาไกซีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองต่อมาสิ่งของที่อยู่ไกลที่สุดเราจะชี้ว่าโน่นนะฮะภาษาเวียดนามจะใช้คำว่าเกียก็จะกลายเป็นเกียลาไกซีเกียลาไกซีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับเวลาตอบก็คือล้อประโยคคำถามเลยนะครับเช่นเขาถามเดยก็ตอบเดยถามดอตอบดอถามเกียตอบเกียมาดูตัวอย่างการตอบกันเดยลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะหรือจะใช้ดอเดยเกียนะครับแล้วก็บวกลากายแล้วก็บวกชื่อสิ่งของเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพพร้อมกันตัวอย่างนะครับเดยลากายซีเดยลาไกซีเดยแปลว่านี้ลาแปลว่าคือไกซีแปลว่าอะไรนี้คืออะไรนะครับภาษาเวียดนามแล้วก็จะตอบว่าเดยลาไกหล่อวีสองเดยลาไกหล่อวีสองเดยลาแปลว่านี้คือไกหล่อวีสองแปลว่าไมโครเวฟนะฮะต่อมาดอลาไกซีดอลาไกซีแปลว่านั้นคืออะไรนั่นเองดอแปลว่านั้นนะฮะแล้วก็ตอบได้ว่าดอลาไกทีวีดอลาไกทีวีนั้นคือทีวีนะครับภาษาเวียดนามเรียกทีวีว่าทีวีต่อมาเกียลาไกซีเกียลาไกซีแปลว่าโน้นคืออะไรนะครับลองมาดูคำตอบดูบ้างนะฮะตัวอย่างเกียลาไกหนอนหลาเกียลาไกหนอนหลาโน้นคืองอบของคนเวียดนามหรือว่าหมวกนั่นเองนะฮะหมวกเวียดนามนะครับเขาเรียกว่าหนอนหลาคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าบานบานแปลว่าโต๊ะต่อมาเก๋เก๋เก้าอี้แซกแซกหนังสือเวอร์เวอร์สมุดบุตรบุตรปากกาบุตรจีบุตรจีดินสอกิ๋งกิ๋งแว่นตาทีวีทีวีทีวีได้ได้วิทยุไหมวีติ๋งไหมวีติ๋งคอมพิวเตอร์เดียนถวายเดียนถวายโทรศัพท์ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับสัตว์ในภาษาเวียดนามกันคำลักษณะนามที่จะใช้คือคำว่ากรเรามาดูตารางตัวอย่างดังต่อไปนี้ตามตารางนะฮะเราจะเห็นเดยดอเดยเกียใช้4คำนี้เหมือนการถามแบบที่แล้วนะฮะแต่เราจะเปลี่ยนคำลักษณะนามคือคำว่ากรนะครับครั้งที่แล้วใช้กายคราวนี้มาใช้กรบ้างพร้อมกันเดยลากรซีเดยลากรซีแปลว่านี้คือตัวอะไรดอลากรซีเดยลากรซีนั้นคือตัวอะไรและนะครับถ้าสัตว์อยู่ไกลเราก็จะบอกว่าเกียคือโน้นนะฮะเกียลากรซีเกียลากรซีโน้นคือตัวอะไรเวลาตอบก็ล้อคำถามไปเลยเช่น เดยหล่ากรแล้วก็บวกชื่อสัตว์ดอ

0: อ๋อเดยเกียลากรและบวกชื่อสัตว์คราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันเดยลากรสี่เดยลากรสี่แปลว่านี้คือตัวอะไรต่อมาเวลาตอบนะครับทวนกับเดยลากรกาเดยลากรกานี้คือไก่นั่นเองกรกาคือไก่นะฮะต่อมาเดยลากรสี่เดยลากรสี่นั้นคือตัวอะไรโอเคเวลาตอบนะครับถามเดยตอบเดยเดยลากรกาเดยลากรกานั้นคือกรกาปลานั่นเองต่อมาเกียลากรสี่เกียลากรสี่โน้นคือตัวอะไรเกียลากรสัวเกียลากรสัวโน้นคือกรสัวเต่านั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสามารถดัดแปลงรูปประโยคการถามตอบเหล่านี้ไปใช้ในกรณีต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถามว่านี้คือเนื้ออะไรเราสามารถถามได้ว่าเดยลาทิดสี่เดยลาทิดสี่แปลว่านี้คือเนื้ออะไรทิดแปลว่าเนื้อนั่นเองนะฮะต่อมาเวลาตอบดูตัวอย่างเดยลาทิดบ่อเดยลาทิดบ่อทิดบ่อคือเนื้อวัวนี้คือเนื้อวัวต่อมาดอลาทิดสี่ดอลาทิดสี่นั้นคือเนื้ออะไรนั้นคือเนื้ออะไรนะครับตอบได้ว่าดอลาทิดกัวดอลาทิดกัวนั้นคือทิดกัวทิดเนื้อกัวปูนั้นคือเนื้อปูนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างชื่อสัตว์ต่างๆในภาษาเวียดนามกันนะครับขอเริ่มคำแรกที่กอนจ๋อกอนจ๋อกอนจ๋อคือสุนัขต่อมากอนแมวกอนแมวนะครับคนเวียดนามเรียกแมวว่าแมวกอนแมวคือแมวต่อมาคำว่าหมูมี2คำคือกอนเลินกอนเลินกับกอนแฮวนะฮะคำว่าเลินหรือว่ากอนเลินเนี่ยใช้ทางภาคเหนือนะครับแต่พอหมูเวียดนามเดินลงไปทางภาคใต้จะเปลี่ยนชื่อทันทีเป็นกอนแฮวนะครับเวียดนามถิ่นใต้เรียกกอนแฮวต่อมากอนบ่อกอนบ่อกอนบ่อคือวัวกอนเจวกอนเจวเจวคือควายต่อมากอนกากอนกากาคือไก่กอนกากอนกาคือปลากอนวิดกอนวิดคือเป็ดกอนโหกอนโหโหคือเสือต่อมามาดูสิงโตบ้างภาษาเวียดนามกอนซือตื่อกอนซือตื่อซือตื่อคือสิงโตต่อมากอนจั่วกอนจั่วกอนจั่วคือเต่าต่อมามาดูกระต่ายภาษาเวียดนามกอนถ่อกอนถ่อแปลว่ากระต่ายกอนเกวกอนเกวเกวคือหมีกอนจีมกอนจีมจีมคือนกกอนวอยกอนวอยกอนวอยคือช้างกอนโตมกอนโตมโตมคือกุ้งกอนกัวกอนกัวกัวคือปูกอนอกกอนอกสังเกตที่ปากผมนะฮะว่าเวลาออกเสียงต้องปิดปากด้วยกอนอกกอนอกคือหอยและสุดท้ายลิงภาษาเวียดนามคือกอนขี่กอนขี่ขี่คือลิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูการใช้คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะกันมี4คำตามนี้เลยในเอ๋ยดอเกียในเอ๋ยดอเกียคำ4คำนี้ทำหน้าที่ขยายคำนามและจะวางอยู่ข้างหลังคำนามนะฮะเช่นคำว่าไหนนะฮะจะมีความหมายว่านี้ใช้กับคนหรือสิ่งของที่ใกล้ตัวผู้พูดนะครับดูตัวอย่างกันเดยลากายทีวีเดยลากายทีวีนี้คือทีวีนี้คือทีวีนั่นเองนะครับเวลาทวนกลับลองดูกายทีวีไหนโต๊ดกายทีวีไหนโต๊ดทีวีเครื่องนี้ โต๊ดแปลว่าดีนะครับสังเกตคำว่าไหนจะวางอยู่หลังคำนามนะฮะคือกายตีวีนั่นเองต่อมาคำต่อมาคำว่าเอ๋ยกับดอเอ๋ยดอสองคำนี้มีความหมายว่านั้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดแต่ใกล้กว่าคำว่าเกียตัวอย่างเช่นเดยลากายตู่แหล่งเดยลากายตู่แหล่งนั้นคือตู่แหล่งตู่แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวฉะนั้นตู่แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นนะครับนั้นคือตู้เย็นต่อมากายตู่แหล่งเอ๋ยกูกายตู่แหล่งเอ๋ยกูตู้เย็นเครื่องนั้นเป็นยังไงกูแปลว่าเก่าต่อมาดอลาเกวียนแซกดอลาเกวียนแซกดอแปลว่านั้นคือหนังสือแล้วถ้าเราจะบอกว่าหนังสือนั้นเราจะพูดอย่างไรดูประโยคต่อมาเกวียนแซกดอม่องเกวียนแซกดอม่องเกวียนแซกคือหนังสือดอแปลว่านั้นม่องม่องแปลว่าบางดังนั้นจะแปลทั้งประโยคว่าหนังสือเล่มนั้นบางคำต่อมาคือคำว่าเกียมีความหมายว่าโน้นนะครับใช้กับคนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลผู้พูดตัวอย่างเช่นเกียหลากอนวอยเกียหลากอนวอยโน้นคือกอนวอยช้างต่อมาสรุปทั้งประโยคจะแปลว่าโน้นคือช้างต่อมากอนวอยเกียตอกอนวอยเกียตอช้างตัวโน้นตอแปลว่าใหญ่นะครับส่วนต่อมาหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าสิ่งนั้นตัวนั้นในภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยเริ่มต้นที่ไก่ไหนละกันนะฮะไก่ไหนแปลว่าอันนี้นะครับไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่จีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนคำว่าไหนเป็นคำว่าเอ๋ยคำว่าดอคำว่าเกียได้นะฮะซึ่งก็จะเป็นตามความหมายมันเลยเวลาตอบก็ทวนกลับเช่นไก่ไหนเตียงเบียดก่อยลาไก่และก็บวกชื่อสิ่งของนะฮะแล้วแทนเอ๋ยแทนดอแทนเกียได้หมดเลยนะครับต่อมาดูการถามสัตว์บ้างนะครับถ้าเราอยากจะถามว่าสัตว์ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรสามารถถามได้ว่ากอนไหนเตียงเบียดก่อยลาจีกอนไหนเตียงเบียดก่อยลาจีนะครับซึ่งถ้าเราอยากระบุว่าตำแหน่งของสัตว์นั้นอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนคำว่าเอ๋ยแทนได้ดอแทนได้เกียแทนได้และเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อตามคำถามเช่นกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนและบวกชื่อสัตว์นะฮะกอนเอ๋ยกอนดอกอนเกียได้หมดเลยคราวนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกันดีกว่าตัวอย่างแรกกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายจีกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายจีอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าอะไรนะครับดูคำตอบกันกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายบาสกายไหนเตียงเบียดก่อยลากายบาสอันนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าถ้วยดูต่อมาเวลาเราจะถามสัตว์บ้างนะฮะกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนจีกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนจีตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าตัวอะไรมาดูคำตอบกันกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนกาเสวกอนไหนเตียงเบียดก่อยลากอนกาเสวตัวนี้ภาษาเวียดนามเรียกว่าจระเข้นะฮะต่อมาเรามาเรียนเรื่องการถามลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้โดยใช้คำว่าเถหนาวเถหนาววางท้ายประโยคนะฮะซึ่งคำว่าเถหนาวจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันกายเกิลในเถหนาวกายเกิลในเถหนาวสะพานนี้เป็นอย่างไรกายเกิลในซัดซายกายเกิลในซัดซายกายเกิลในคือสะพานนี้ซัดซายซัดคือมากซายคือยาวดังนั้นจึงแปลได้ว่าสะพานนี้ยาวมาก เรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการถามจำนวนด้วยคำว่าเหมยซึ่งมีความหมายว่ากี่และการถามจำนวนด้วยคำว่าเบาเหนียวซึ่งมีความหมายว่าเท่าไหร่นะฮะคำว่าเหมยใช้ในการถามตัวเลขที่น้อยกว่า10ตัวอย่างเช่นหย่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อหย่าแองก๋อเหมยกอนจ๋อบ้านของพี่บ้านพี่เนี่ยมีสุนัข กี่ตัวหย่าโตยก๋อไฮกอนจ๋อหย่าโตยก๋อไฮกอนจ๋อบ้านฉันมีสุนัข2ตัวสังเกตเวียดนามเรียง2ตัวสุนัขนะฮะไฮนะครับ2กอนคือตัวจ๋อคือสุนัขสังเกตนะฮะคำว่าเหมยนะครับจะใช้จำนวนที่น้อยกว่า10คราวนี้มาดูจำนวนที่มากกว่า10จะใช้คำว่าเบาเหนียวตัวอย่างเช่นแค็กซานกัวจูก๋อเบาเหนียวฟ่องโรงแรมของอามีเท่าไหร่ห้องก็คือมีกี่ห้องนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบต้องเดาเลยว่าต้องเกิน10ห้องแน่นอนพร้อมกันแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟ่องแค็กซานกัวโตยก๋อหมดจำบาเมยฟ่องโรงแรมของฉันมี130ห้องนะฮะท่านผู้ชมคงจะพอเข้าใจการเรียกสิ่งของเครื่องใช้นะครับ
1: แอมเอ้ยเจ้าจิเหมือนกายบุตติแห
2: เด้ยอ่ะ
1: กราบเอิ้นแอม
2: คงก่อสี่เบยเสอจิแสดีเดียวอ่ะ
1: จิแสดีเซียวที
2: ดีมัวสี่หาจิ
1: จิดิ่งดีมัวหมดโดยใส่เทเท้า
2: จอแอมซินดีเหวยอ่ะแอมหมวนมัวหมวดโสเกวียนแซกอ่ะ
1: เดือกจื
3: ้อคุณผู้ชมคะเวลาที่เรานึกถึงเวียดนามภาพของสาวๆในชุดอ๋าวสายที่เป็นชุดประจำชาติของเวียดนามก็จะลอยเข้ามาในสมองทันทีเลยนะคะหงก็เป็นคนนึงค่ะที่ชอบชุดอ๋าวสายมากๆเห็นผู้หญิงเวียดนามใส่แล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดูขลังยังบอกไม่ถูกค่ะวันนี้หงก็เลยขออนุญาตเอามาใส่นะคะเพราะว่าอยากจะเป็นสาวเวียดนามสัก1วันแล้วตอนนี้หงนั่งอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะหงออกเสียงถูกไหมคะชุดอ๋าวสาย
0: โอ้ถูกนะฮะออกเสียงว่าอ๋าวสายอาจจะเสียงสั่นนิดนึง
3: อ๋าวสาย
0: สายดีมากนี่แต่นี่เป็นสำเนียงถิ่นเหนือถ้าเป็นสำเนียงถิ่นใต้ออกเสียงว่าอ๋าวยาย
3: อ๋อพูดไม่เหมือนกันด้วย
0: ใช่พูดไม่เหมือนกันด้วย
3: ค่ะ
0: นะครับก็แล้วแต่ว่า
3: หงเป็นสาวเหนือดีกว่าค่ะ
0: สาวเหนือก็อ๋าวสายใช่อ๋าวสายนะฮะ
3: ถูกแล้วนะคะ
0: ถูกแล้วครับ
3: ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่าชุดอ๋าวสายเนี่ยแปลว่าอะไรคะ
0: ครับอ๋าวสายนะฮะอ๋าวแปลว่าเสื้อหรือแปลว่าชุดนะฮะสายแปลว่ายาวนั่นความหมายจึงแปลว่า
3: ชุดยาว
0: เสื้อยาวเป็นชุดประจำชาติของเวียดนาม
3: ค่ะ
0: นะเหมือนที่น้องหงกำลังใส่นะฮะก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างจะเข้ารูปนะฮะแล้วก็จะผ่าบริเวณช่วงเอว
3: ค่ะ
0: นะครับข้างในใส่กางเกง
3: ก็
0: จะเป็นแบบนี้เพื่อที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้น
3: ค่ะ
0: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของชุดอ๋าวสายมาได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ครับที่มานะครับจากเอกสารโบราณประมาณกลางศตวรรษที่18ในสมัยกษัตริย์เหวียนฟู่ควาดของเวียดนามนะฮะท่านก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีอัตลักษณ์ในการมีชุดประจำชาติ อยากให้ผู้หญิงเวียดนามจะทำยังไงว่าจะต้องมีชุดที่สวยงามสำหรับใส่นะฮะก็เลยคิดโดยการเอาหลายอย่างมาผสมผสานกันนะฮะอย่างแรกก็คือเอาชุดอ๋าวสายของคนจำสมัยก่อนคือคนจำปาที่อยู่เวียดนามตอนกลางนะฮะเป็นอาณาจักรโบราณของเวียดนามนะฮะแล้วก็มารวมกับชุดตือเทินก็คือเป็นชุดของภาคเหนือมารวมกันผสมผสานจึงเกิดเป็นชุดอ๋าวสายที่เราเห็นทุกวันนี
3: ้
0: แต่ช่วงมีการพัฒนาการอยู่เรื่อยมาจนมาถึงทุกวันนี้ใช่
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าเขาใส่ในชีวิตประจำวันไหมคะหรือว่าใส่เหมือนชุดไทยที่มีงานก็ใส่ไปเดินพาเลทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ครับชุดอ๋าวสายของคนเวียดนามเนี่ยนิยมใส่มากกว่าคนไทยอีกนะฮะมากกว่าชุดประจำชาติไทยก
3: ็
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายบางแห่งนะฮะบางโรงเรียนก็จะบังคับให้นักเรียนใส่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดทางภาคกลางของเวียดนามเช่นจังหวัดเว่แต่ถ้าฮานอยเนี่ยมัธยมปลายก็จะใส่บางวันเขาจะกำหนดว่าโอเคใส่วันจันทร์นะสำหรับนักเรียนหญิงฉะนั้นเวลาเราไปเห็นเราก็จะเป็นภาพที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงเวียดนามเด็กเวียดนามใส่ชุดอ๋าวสายแต่ใส่รองเท้าคอนเวิร์ตวิ่งอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ยนะครับเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกนะครับนอกจากนั้นก็ชุดอ๋าวสายจะใส่ในพิธีกรรมหรือว่าประเพณีสำคัญของเวียดนามเช่นวันแต่งงาน นะครับวันแต่งงานหรือว่าวันชาติหรือว่างานกิจกรรมที่แสดงความเป็นเวียดนามเขาก็จะใส่กัน
3: ค่ะ
0: นะฮะก็จะใส่ในงานสำคัญสำคัญ
3: อาจารย์คะแล้วนอกจากนักเรียนที่ใส่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะใส่ไหมคะในชีวิตประจำวัน
0: คนทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่ค่อยใส่ชุดอัลไซกันแล้วนะฮะนอกเสียจากคนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามเช่นแบงก์หรือว่าพนักงานโรงแรมก็ใส่ชุดอาวสายที่จะแสดงความเป็นเวียดนามออกมาหรือแม้แต่ในโทรทัศน์ของเวียดนามบางช่องนะฮะก็จะให้ผู้ประกาศข่าวใส่ชุดอาวสายในการอ่านข่าวด้วย
3: อ๋อเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ
0: เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฮะซึ่งคนต่างชาติก็จะส่วนใหญ่นิยมชมชอบกับชุดอาวสายนะผู้หญิงชอบมาก
3: สวยค่ะใส่แล้วสวย
0: ครับ
3: อาจารย์อย่างนี้อยากรู้ว่ามีชุดของผู้หญิงแล้วมีชุดของผู้ชายแบบคู่กันไหมคะ
0: มีครับชุดอาวสายของผู้ชายก็มีแต่จะไม่ค่อยนิยมใส่จะใส่ในงานที่เป็นเช่นงานแต่งงานก็มีนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายคือคล้ายๆกับชุดอาวสายของผู้หญิง
3: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเต็มอิ่มกันจริงๆนะคะทั้งความรู้เรื่องภาษาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมจบรายการแล้วหงว่าจะไปหาชุดอาวสายสวยๆเนี่ยมาใส่ในชีวิตประจำวันบ้างดีกว่านะคะเอามาเป็นของตัวเองไม่ใช่ทีมงานจัดให้แบบนี้นะคะแต่คงสู้สาวๆเวียดนามไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสาวเวียดนามนี้ทั้งสวยทั้งเขาเข้ากับชุดเขานะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
2: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
3: ว้าวสวนสนุก
2: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้เ
2: ย้เย้เย้เย้มนมนมนเธอมน
3: โอ้ยนั่นมันแมงดาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
0: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
2: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลา
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
0: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตันหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
2: เฮ้ย
4: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตันหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสรรสาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
2: ้
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะ
2: เ
4: ครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
2: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
0: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
2: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
0: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วอะ
2: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
4: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
3: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
0: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
4: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
3: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
3: ไหนดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดฉีดฉีดหอมหอม
2: ช่วยช่วยโอ้ยแสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะ คุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
3: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่งนี่โกยมาให้หมดเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได้
3: โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
0: ที่หวงจังเข็มทองเนี่ย
3: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
4: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
3: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
2: ้
3: ว
2: โอ้ย
1: เว้ยเข็มทองจะปีนขึ้นไปจริงๆหรอมันสูงมากนะ
3: ข้าปีนได้นะข้าจะไปเฮ้ยจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
0: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
3: อีกนิดนึง
1: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
3: ฮะเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
4: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
3: เย้ถึงแล้ว
4: แจ็คพอตตากแล้ว
3: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
2: เฮ้ยเข็มทอง
1: เฮ้ย
3: ย้าย
4: ใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
3: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
4: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
3: ้บินสตรอเบอรี่บอยของข้า
1: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
0: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
2: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
0: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แม่จะเก็บขยะก่อนแป๊บนึง
2: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
3: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียว

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: ก็จะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่
3: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละการนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอสคือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัย

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงถัดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือ

0: ตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่

0: ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคม

0: สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มเฟซในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
4: เลย
5: ไปกันเลย
4: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่าง

เราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อน

0: หนังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
2: ก็คือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวันมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวมากขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีมากขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
1: า
2: ะ
1: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
3: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
4: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
5: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
6: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
7: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
1: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
8: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
9: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
10: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
11: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
12: มาออกกำลังกายกันครับ
13: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
14: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
15: ทีมอสมบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเพิ่นเป็นอัมพฤกษ์เพิ่นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันเนี่ยเจ้าอสมไปแนะนำเพิ่นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ่ะกะ
1: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
16: เราจะได้

0: ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
1: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
2: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
3: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนำของเรานะครับเป็นประเด็นให้คิดคำถามถามว่าเคยคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วผิดไหมเคยไหมเดี๋ยวเรามาสุ่มถามกันดีกว่านะครับจากการ์ดสุ่มของเราเลขที่จะต้องตอบคือเลขที่10ครับเลขที่10ยืนขึ้นเคยไหมครับคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันนะครับ
3: เคยครับ
2: ครับผมเรื่องอะไรเอ่ย
3: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานครับแต่ว่าทำผิดครับ
2: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานแต่ว่าเราคิดว่ามันถูกแต่ว่าสุดท้ายคือผิดใช่ไหมนั่งลงได้ต่อไปอีกสักคนหนึ่งนะครับขอซูมหน่อยนะครับอีกสักหนึ่งคนเลขที่30ครับ30ยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคยหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกแต่จริงแล้วมันคือสิ่งผิดนะครับ
4: ทะเลาะกันกับเพื่อนค่ะ
2: ทะเลาะกันกับเพื่อนเพราะคิดว่าตัวเอง
4: ถูก
2: แต่จริงๆแล้ว
4: ผิด
2: นั่งลงได้ครับหรือตัวอย่างนะครับนักเรียนบางคนนะครับยังมีความคิดว่าการดูดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราแบบดูดแล้วมันเท่แต่จริงๆแล้วมันผิดหรือว่ามันถูกมันผิดเพราะว่ามันจะทำลายสุขภาพเราเองนะครับหรือการแต่งกายในโรงเรียนนะครับแต่งชุดนักเรียนแต่งชุดแบบไม่สุภาพแล้วก็เดินเตร่ไปแล้วคิดว่าตัวเองนั้นโอ้โหเท่จังเลยเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดนักเรียนผิดใช่ไหมแต่ในใจของเราเนี่ยเอ้ยนี่เราทำสิ่งที่ดีนี่เราทำสิ่งที่มันดูเท่นี่ใช่ไหมนี่คือการคิดเห็นจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดนะครับคำถามต่อมาถามว่าถ้าเพื่อนทำอะไรที่เราคิดว่าไม่ถูกเราควรทำอย่างไรดีเราควรบอกเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนอย่างไรนะครับขอ1คนนะครับนั่นก็คือเลขที่26ครับ26ยืนขึ้นเรามาดูกันนะครับ26อยู่กลุ่มที่6นะครับเวลาเพื่อนทำผิดเราจะบอกเพื่อนยังไงดี
4: ให้เพื่อนขอโทษค
2: ่
4: ะ
2: ให้เพื่อนขอโทษใช่ไหมสมมุติถ้าเป็นสถานการณ์แบบถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าในห้อง 2/1 นี่แหละเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าเราจะเดินไปบอกเพื่อนยังไงดี
4: ให้เพื่อนเลิกดูดค่ะเพราะว่าส่งผลเสียต่อร่างกาย
2: เราแนะนำเขาใช่ไหมแล้วเราพูดแบบคำหยาบไหมเราพูดว่าเฮ้ยเลิกบุหรี่ได้แล้วเฮ้ยมันไม่ดีนะแต่เราพูดด้วยความสุภาพใช่ไหมครับเราใช้เหตุผลในการพูดนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดังนั้นนะครับนักเรียนเวลาที่เห็นใครทำผิดเห็นใครหลงผิดสิ่งที่เราควรทำคือการใช้วจีสุจริตในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนนะครับไม่พูดหยาบไม่พูดเท็จนะครับพูดแนะนำเพื่อนพูดแต่สิ่งดีๆนะครับให้เพื่อนปรับปรุงนะครับแนะนำแนวทางที่ดีนะครับให้กับเพื่อนนี่คือคำว่าเพื่อนมันก็จะมีความสัมพันธ์เราก็จะยืดยาวต่อไปใช่ไหมครับทีนี้ทำไมครูจึงพูดเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชาดกนะครับพุทธวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างซึ่งในชาดกในที่ครูนำมาให้พวกเราได้ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับและวันนี้เราจะได้รู้กันว่าผลของการกระทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้นักเรียนเรามาดูกันก่อนพุทธสาวกคืออะไรนะครับพุทธสาวกคือพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศชายนะครับได้แก่ภิกษุสามเณรนะครับต่อไปพุทธสาวิกาก็คือตรงข้ามกันเลยนักเรียนพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศหญิงได้แก่ภิกษุณีนั่นเองนะครับต่อไปครับชาดกชาดกคือเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านักเรียนรู้จักชาดกเรื่องอะไรบ้างเอ่ย สักเรื่องหนึ่งมีใครรู้จักสักเรื่องหนึ่งมีไหมพระมหาชนกใช่ไหมครับมีอีกไหมที่บำเพ็ญทานบารมียกลูกยกเมียให้กับคนอื่นอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยพระเวสพระเวสสันดรชาดกใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับและสุดท้ายคือพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธตัวอย่างนะครับนักเรียนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆตามหลักคำสอนของพุทธศาสพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือตำนานนักธรรมแห่งธรรมจักรนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้หัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับบางกลุ่มได้ชาดกบางกลุ่มได้ชาพุทธตัวอย่างบางกลุ่มได้พุทธสาวกเรามาดูกันว่าใครจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เลือกตามบริบทของโรงเรียนของห้องเรียนของตนเองได้เลยนะครับเรามาดูกลุ่มที่1ได้ชาดกเรื่องคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนมิตตวินทุกกะชาดกนะครับนี่คือกลุ่มที่1จะต้องรับผิดชอบนะครับกลุ่มที่2หัวข้ออะไรเอ่ยพระมหาธรรมราชาหรือว่าพญาลิไถนั่นครับกลุ่มที่3ก็คือพระสารีบุตรนะครับกลุ่มที่4คือพระโมคคัลลานะกลุ่มที่5ครับราโชวาทชาดกนะครับเป็นชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและกลุ่มสุดท้ายนะครับได้สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับนี่คือ6กลุ่ม6เรื่องราวนะครับนักเรียนกลุ่มที่1ได้เกี่ยวกับชาดกกลุ่มที่2น่าจะได้เกี่ยวกับอะไรระหว่างพุทธสาวกกับชาพุทธตัวอย่างชาพุทธตัวอย่างพระสารีบุตรล่ะพระสารีบุตรน่าจะเป็นชาพุทธตัวอย่างหรือว่าพุทธสาวกพุทธสาวกพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยเกิดอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่นะครับกลุ่มที่5ตัวเองก็ได้ชาดกใช่ไหมเพราะว่ามันมีชื่อต่อท้ายนะครับและกลุ่มที่6นะครับก็จะเป็นชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากใบงานนะครับก็สามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับทีนี้พอพวกเรามีหัวข้อแล้วว่าเราจะทำอะไรว่าเรามีหัวข้อแล้วว่าเราได้เรื่องอะไรเรามีเครื่องมือแล้วว่าเราจะสืบค้นจากอะไรทีนี้กิจกรรมของเรานะครับที่พวกเราจะต้องหาข้อมูลนะครับที่จะต้องช่วยกันก็คืออยู่ในกิจกรรมถอดรหัสธรรมนะครับ1เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับหรือมีผลอะไรสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2ข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้จากหัวข้อที่เราได้นะครับใครได้พระมหาธรรมราชาเราก็ต้องดูว่าข้อคิดหรือว่าคุณธรรมของพระมหาธรรมราชาคืออะไรนะครับและสุดท้ายคือเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรนะครับนี่คือ3หัวข้อที่พวกเราจะต้องค้นหาและศึกษาข้อมูลแล้วก็บันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: คำถามที่ครูได้บอกไว้นะครับก็คือ 1. เหตุการณ์มีอะไรบ้างนะครับมีผลงานอะไรบ้างสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2คือข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะครับจากเรื่องที่เราได้ไปข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรเดี๋ยวเรานะครับจะมีการนำเสนอนะครับกิจกรรมถอดรหัสธรรมโดยให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนออยู่ที่โต๊ะของตนเองนะครับเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับยืนขึ้นกลุ่มที่1ได้เรื่องอะไรครับ
1: มิตะตะวินทุกะชาดกครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับมิตะวินทุกะชาดกเป็นลูกของเศรษฐีเป็นคนที่มีความดื้อและโลภมีนิสัยที่ไม่ดีไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่และมีการฆ่ามารดาของตนเองเพื่อที่จะแสวงหาทรัพย์ครับเมื่อมิตัดวินทุกะได้ออกการค้าขายทางทะเลครับเรือของเขาก็มีการหยุดนิ่งและเขาก็ถูกลอยแพมากลางสมุทรเลยไปติดกับเกาะหนึ่งครับและพบกับนางเวมานิกเปรตหลายกลุ่มครับจากนั้นก็เลยเดินทางไปยังนรกที่มีจักรกฎหมุนบนหัวครับซึ่งเขาเห็นเป็นดอกบัวเลยถูกทำร้ายจากจักรกฎนั้นครับและสุดท้ายได้รับคำสอนว่าความโลภและความดื้อนำมาหาทุกข์และความวิบากกรรมที่ต้องทนรับครับสอนให้รู้ว่าความโลภและความดื้อนำไปสู่ทุกข์และความพังในชีวิตครับข้อที่2ครับข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้ข้อคิดที่ได้คือความโลภและความดื้อจะทำให้ชีวิตมีทุกข์โดยไม่มีความสุขเลยครับข้อที่3ครับเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ1ครับลดความโลภในตัวเองเช่นเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือมาเครื่องใหม่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่าเราต้องการโทรศัพท์เครื่องนั้นใหม่เหมือนกันครับข้อที่2ครับเชื่อฟังคำสอนของพ่อและแม่ครับข้อที่3ครับยอมรับความเป็นจริงและผลที่จะตามมาทีหลังครับ
0: ครับผมปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเอาละครับนักเรียนตอนนี้เรามาดูข้อคิดนะครับของชาดกเรื่องมิตตะวินทุกะชาดกกันนะครับข้อคิดนะครับที่เราได้รับจากชาดกก็คือการขาดสติปล่อยให้ความโลภความหลงเข้าครอบงำทำให้เห็นผิดเป็นชอบและตกอยู่ในความทุกข์หากมีสติในการใช้ชีวิตย่อมไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องคิดก่อนตัดสินใจก่อนจะทำอะไรนะครับเช่นซื้อของเล่นเกมพูดจานะครับควรหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่กำลังจะทำนะครับดีหรือไม่มีผลเสียต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือเปล่านะครับไม่หลงไปกับสิ่งล่อใจเมื่อเห็นเพื่อนมีของใหม่หรือได้รับสิ่งดีๆก็ไม่ควรโลภหรืออิจฉานะครับควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและตั้งใจพัฒนาตนเองครับมิตตวินทุกะชาดกนะครับเป็นชาดกที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับความโลภแล้วก็การหลงผิดนะครับก็ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผลกรรมก็คือจะต้องไปอยู่ใน

0: นรกใช่ไหมครับต่อไปขอเป็นกลุ่มของราโชวาทชาดกนะครับเรามาดูกันก็จะเป็นของกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5ยืนขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วได้อย่างไรบ้างนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: เกิดเหตุการณ์และมีผลอะไรสรุปอย่างไร
0: ราโชวาทชาดก
1: ราโชวาทชาดกมีเหตุการณ์มีราชาทั้งสองเมืองได้ขับเกวียนมาเจอกันซึ่งทางที่ขับมาเจอกันเป็นทางแคบทั้งสองต่างอยากไปแต่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครหลีกทางให้คนขับเกวียนจึงได้บอกว่าใครทำความดีมากกว่ากันพระราชาที่หนึ่งบอกว่าเอาความดีชนะความชั่วแล้วก็ส่วนคนที่สองเอาความชั่วสู้กับความชั่วส่วนข้อคิดคุณธรรมที่ได้ผู้นำที่ดีประพฤติดีและยึดมั่นในความถูกต้องความดีจะทำให้ประชาชนเป็นสุขส่วนข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรหากเราได้เป็นผู้นำอะไรก็ตามเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสมาชิกจะได้มีความสุขเช่นหากเราเป็นหัวหน้าห้องเราต้องทำสิ่งที่ถูกเช่นการพูดดีๆทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมาชิกในห้องจะได้มีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5นะครับก็ได้นำเสนอนะครับทีนี้เรามาดูข้อคิดนะครับก็คือความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับการฟังผู้อื่นและการเปิดใจรับฟังคำแนะนำนะครับรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและมีความยุติธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับพูดความจริงไม่โกหกนะครับหรือปกปิดความผิดของตนเองไม่ลอกการบ้านไม่ทุจริตในการสอบนะครับแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามฟังผู้อื่นและเปิดใจรับคำแนะนำนะครับตั้งใจฟังเมื่อครูพูดหรือเพื่อนพูดไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะเปิดใจครับนักเรียนรับฟังคำแนะนำนะครับแม้จะไม่ตรงกับความคิดของตนเองต่อไปนะครับเรามาดูกันนั่นก็คือพระสารีบุตรเรามาดูซิว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเป็นใครนะครับว่าอย่างไรบ้างครับกลุ่มที่3
2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสรุปพอสังเขปก็คือพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นเลิศและเป็นผู้มีความกตัญญูสูงท่านบรรลุพระอรหันต์ได้เร็วมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระราหุลกุมารท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าและได้การเคารพอย่างสูงในฐานะแม่ทัพธรรมผู้สติปัญญาและมีความอดทนเป็นเลิศข้อคิดที่ได้นะคะมีสติปัญญาในการช่วยเหลือคนอื่นความกตัญญูและเคารพครูบาอาจารย์และมีความอดทนข้อ3เราจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรเราจะเป็นคนที่มีสติอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและยึดมั่นในความดีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่3ครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ก็ได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระสารีบุตรกันนะครับการแสวงหาความจริงด้วยปัญญานั่นเองนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนการรับฟังและการเคารพผู้อื่น ความอดทนและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วเราจะนำข้อคิดหรือว่าแบบอย่างที่ดีของพระสารีบุตรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องแสวงหาความจริงด้วยปัญญานะครับตั้งใจเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่เชื่อข้อมูลทันทีครับนักเรียนแต่จะพิจารณาและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่โอ้อวดหรือยกตนข่มท่านนะครับแต่รู้จักการเคารพตัวเองและผู้อื่นนั่นเองครับพระสารีบุตรก็คือเป็นอัครเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านักเรียนมือซ้ายกับมือขวาอะไรน่าจะสำคัญกว่ากันมือขวาใช่ไหมมือขวาพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเลิศนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นความสำคัญของสติปัญญานะครับแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยท่านทรงเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีมากๆนะครับต่อพระคุณของคุณแม่นะครับทีนี้เรามาดูต่อไปพระโมคคัลลานะนะครับเมื่อกี้อัครเบื้องขวาเรามาดูอัครเบื้องซ้ายบ้างเป็นอย่างไรครับ
3: พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ร้ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนามีคนจ้างโจรมาฆ่าถูกตีร่างแหลกแต่ท่านยอมรับกรรมเก่าและไม่หนีก่อนปรินิพพานท่านนำร่างกายไปกราบทูลพระเจ้าและแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระทรงเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพและโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิการตายของท่านคือกรรมเก่าที่เคยทำร้ายร่างกายบิดามารดาในอดีตชาติข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะคะการไม่ถือตัวไม่พูดข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้การไม่ถือตัวไม่พูดคำที่ก่อให้เถียงกันและการอยู่ในที่สงบเงียบเพื่อสำรวมใจข้อ3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรไม่ถือตัวไม่ยึดมั่นในตัวตนและไม่หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ทะเลาะเบาะแว้งขอบคุณค
0: ่
3: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มที่4ก็นำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระโมคคัลลานะนะครับคือความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงความเพียรพยายามและมีความเมตตาต่อผู้อื่นครับเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระโมคคัลลานะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับก็ต้องมีความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงครับกล้าตั้งคำถามและค้นหาความรู้อยู่ใหม่ๆนะครับเป็นความรู้ใหม่เนาะไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือต่างจากเดิมนะครับความเพียรพยายามตั้งใจและอดทนในการเรียนและการทำงานแม้จะเหนื่อยหรือจะเจออุปสรรคเช่นพระโมคคัลลานะนะครับที่อดทนฝึกสมาธิแม้ถูกความง่วงครอบงำนั่นเองพระโมคคัลลานะนะครับถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะครับมีฤทธิ์มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูพระมหาธรรมราชานะครับที่1หรือพระยาลิไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพระยาลิไทย
4: เกิดเหตุการณ์อะไรสรุปพอสังเขปพระมหาธรรมราชาที่1เป็นกษัตริย์สุโขทัยที่ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2890ทรงรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปีกแผ่นส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างวัดและพระพุทธรูปเช่นพระพุทธชินราชและทรงนิพนธ์วรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงถือเป็นกษัตริย์ที่สร้างความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในสุโขทัยอย่างมากข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้ 1. ความเป็นผู้นำที่มั่นคงและมีวิสัยทัศน์ การรวมอาณาจักรและสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความสามารถในการบริหารจัดการ 2. การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมการนิพพาน

0: นวรรณกรรมแสดงถึงการให้คุณค่ากับการเรียนรู้และเข้มแข็งและเอกลักษณ์ของชาติ 3. ความสำคัญของการศึกษาและความรู้การนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆ 4. ความสำคัญความสามัคคีในสังคมแบ่งฝ่ายสูงและส่งเสริมความสงบสุขในชุมชน 3. เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรพระมหาธรรมราชาที่1ทรงใช้หลัก
1: ทศพิธราชธรรม
0: ในการปกครองเน้นความยุติธรรมเมตตาและดูแลประชาชนอย่างดีเพื่อสร้างความสงบสุขในแผ่นดิน
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระมหาธรรมราชาหรือว่าพระยาลิไทยนั่นเองนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับหากพุทธศาสนิกชนทุกคนปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตนเองและสังคมย่อมสงบสุขครับแบบอย่างที่ดีนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อคิดที่ดีนะครับก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเช่นการมีความเมตตาความซื่อสัตย์และความอดทนนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสมเช่นการสวดมนต์หรือการทำสมาธินั่นเองครับพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพระยาลิไทยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เคยทรงพระราชนิพนธ์นะครับวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะครับที่พวกเรารู้จักกันนะครับที่มีอยู่3ภูมิด้วยกันก็คือภูมินรกภูมิสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์นะครับใครทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ใครทำชั่วก็ได้ตกนรกนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยบวชนะครับเป็นพระภิกษุนะครับเพื่อที่จะดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกด้วยนะครับต่อไปสุดท้ายครับก็คือสมเด็จพระสมณเจ้านะครับกรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่6กันครับ
2: ข้อ1เกิดเหตุการณ์อะไรมีผลงานอะไรสรุปพอสังเขปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรยาวโรรสเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4ทรงปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ให้มีระเบียบและระบบชัดเจนทรงวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วัดเป็นโรงเรียนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งพระองค์สิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ. 2464ด้วยพระประชวรวรรณโรคสิริพระชนมายุ 60 พรรษาข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้คือความเสียสละและอุทิศตนความมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การรักษาศีลและวินัยความอดทนและความเพียรเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร 1. ปลูกฝังความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานและช่วยเหลือผู้อื่น 2. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสังคมด้วยการเรียนรู้และการศึกษา 3. ปฏิบัติตามหลักวินัยและศีลธรรม4. ใช้สติและสัมปชัญญะในการตัดสินใจ 5. เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและรับฟังผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
1: เยี่ยมยอดมากครับมือตอนนี้กลุ่มสุดท้ายนะครับก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยก็คือกลุ่มที่6นะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับพระองค์นะครับทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับทรงเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับแบบอย่างนี้เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายครับนักเรียนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับหรือเกินตัวรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีและไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความหรูหราใฝ่รู้ใฝ่เรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียนและหาความรู้

0: พิ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอครับทีนี้ครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องอานาปานสตินั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นวิดีโอเพลงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe something maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great. I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
8: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
10: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:05 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
7: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเรา

0: จุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรื่องทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟารีดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่านะคะผ่านตำนานที่มาจากพงศาวดารนะคะจากเรื่องวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวที่ได้หยิบยกเรื่องราวจากพงศาวดารนะคะที่สำคัญมาสร้างเป็นงานเขียนนะคะที่เป็นภาพวาดแล้วก็แต่ละภาพวาดก็จะมีโครงประกอบภาพวาดเป็นการอธิบายเรื่องราวในภาพนั้นๆ นะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ภาพลำดับที่10ไปเรียบร้อยแล้วก็คือภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่กล่าวถึงวีรสตรีท่านหนึ่งนะคะที่มีความเสียสละตนเองเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารแต่ว่าเราจะศึกษาในเรื่องของการใช้ภาษาที่เล่าเรื่องผ่านภาพที่10นั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายคุณค่าวรรณศิลป์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง2นะคะเขียนสรุปคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างแล้วก็บอกประโยชน์ของการใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์จากบทประพันธ์ของภาพที่10ได้นะคะก็คือภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือกิจกรรมเล่าขานพงศาวดารไทยนะคะภาพที่10นะคะภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนะคะกิจกรรมนี้นะคะเล่าขานเรื่องราวพงศาวดารภาพที่10นะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการเล่าเรื่องราวภาพที่10ว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ถอดคำประพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อมาเล่าขานเรื่องราวพงศาวดารภาพที่10ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ยืนไม่ต้องเรียงก็ได้ค่ะใครมาก่อนก็ยืนก่อนได้เลยค่ะกลุ่มที่6ค่ะเริ่มเรื่องเล่าขานพงศาวดารไทยนักเรียนต้นทางจะเป็นผู้เล่าให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องราวเริ่มต้นจากอะไรคะนักเรียนใครได้ก่อนเริ่มต้นจากอะไรคะสราวุธ
3: ครับท้าวบุเรงนองซึ่งเป็นเจ้าเมืองของพม่าครับซึ่งเล็งเห็นเมืองอยุธยาครับเลยเลือกที่จะเข้ามาสู้รบและยกทัพมาจำนวน 300,000 คนครับซึ่งขณะนั้นพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิเป็นเจ้าเมืองของอยุธยาครับก็เลยเล็งเห็นว่าพม่าจะมีการออกมาสู้รบเลยเลือกที่จะออกไปตั้งหลักก่อน
2: ค่ะเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อคะเมื่อบุเรงนองยกกองทัพจำนวนมากกองทัพในของบุเรงนองเนี่ยมีทั้งพม่ามีทั้งมอญรวมแล้ว 300,000 คนเป็นกองทัพที่เข้มแข็งมากพอหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะมีใครต่อได้บ้างต่อได้เลยค่ะ
4: พระมหากษัตริย์ของอยุธยาเล็งเห็นว่าแบบพระเจ้าบุเรงนองจะทำการสู้รบครับเขาเลยจัดเตรียมกองทัพเพื่อที่จะทำการสู้รบครับ
2: ค่ะชื่ออะไรคะกษัตริย์ของไทยเราสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อคะพอพระมหาจักรพรรดิทราบข่าวแล้วก็ได้เตรียมกองกำลังไพร่พลไปตั้งกลางสนามรบเพื่อที่จะทำการสู้รบใช่ไหมคะแล้วอย่างไรต่อคะสิทธิโชต เกิดเหตุการณ์อะไรต่อก็คือเหตุการณ์ที่ใครคะกล่าวถึงพระสุริโยไทยค่ะพระสุริโยไทยว่าอย่างไรบ้าง
3: เมื่อพระสุริโยไทยได้ทราบว่าพระจักรพรรดิไปออกรบ
2: ค่ะแล้วอย่างไรคะ
3: พระสุริโยไทยก็เลยควบช้างเข้าไป
2: ก่อนควบช้างก่อนควบช้างพระสุริโยไทยทำอะไรคะพระสุริโยไทยแต่งตัวอย่างไร
3: แต่งตัวออกรบเหมือนผู้ชายคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็ควบช้างเข้าไปในขบวนใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วอย่างไรต่อคะหลังจากนั้นอย่างไรต่อเป็นกล่าวถึงกองกำลังที่เป็นยังไงคะ
5: ช้างของทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันค่ะแต่ว่าช้างของพระมหาจักรพรรดิเสียท่าค่ะหันหลังให้พระสุริโยไทยจึงเข้าไปช่วยค่ะ
2: กองทัพของพม่ามีบุเรงนองและมีพระเจ้าแปรใช่ไหมคะช้างของพระเจ้าแปรก็ทำให้ประจันหน้ากับช้างของสมเด็จพระสุริโยไทยแล้วก็ทำไมคะ
6: พระเจ้าแปรได้ฟัน
2: พระเจ้าแปรก็ได้ใช้ง้าวฟันพระสุริโยไทยทำให้พระสุริโยไทยสิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆตัวแทนด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเล่าขานพงศาวดารไทยภาพที่10นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะค่ะถามจากบทประพันธ์ที่นักเรียนได้ถอดความไปจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีบทประพันธ์ที่ว่าบูเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา 30,000 แฮถึงอยุธยเยศแล้วหยุดใกล้นคารานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาบทประพันธ์นี้นะคะแล้วคิดว่าบทประพันธ์นี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วเกิดจินตภาพก็คือเกิดภาพในจินตนาการของนักเรียนเนี่ยเป็นภาพใดให้เวลา30วินาที

0: าทีเดี๋ยวคุณจะขอตัวแทนในการตอบคำถามบทนี้นักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่ออ่านบทประพันธ์นี้แล้วนักเรียนปลายทางเกิดภาพอะไรในจินตนาการของนักเรียนบ้างเกิดภาพไหมคะเกิดภาพประกรณ์คะเกิดภาพอะไรคะเมื่อประกรณ์อ่านบทประพันธ์บทนี้
1: เดินทางไปบุรีรัมย์น้องครับนำกองทัพพม่าไปตีเมืองอยุธยาครับ
0: ค่ะกองทัพที่เป็นอย่างไรคะภาพที่ประกรณ์เห็น
1: ขี่ช้างครับ
0: ภาพที่ขี่ช้างกองทัพที่ขี่ช้างใช่ค่ะกองทัพขี่ช้างกองทัพมหึมาหรือเล็กน้อย
1: มหึมาคร
0: ับ มหึมาใหญ่ยังไงคะกี่คนในกองทัพ
1: 300,000 คน
0: แสดงให้เห็นถึงภาพของกองทัพอันยิ่งใหญ่ใช่หรือไม
1: ่ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับประกรณ์ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยอ่านนิทานบทกวีเรื่องสั้นนิยายแล้วเกิดภาพเกิดจินตนาการหรือไม่นักเรียนทุกๆคนเลยค่ะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเวลานักเรียนอ่านงานเขียนไม่ว่าจะเป็นบทร้อยแก้วหรือบทร้อยกรองนะคะที่เป็นนิทานวีเรื่องสั้นนิยายแล้วเกิดภาพจินตนาการหรือไม่คะตัวแทนนักเรียนต้นทางมีไหมคะมีจากกลุ่มที่5นะคะเคยไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: เกิดภาพอะไรบ้างคะ
2: เป็นภาพวิวทิวทัศน์ในนิทานค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะก็เกิดภาพหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะไม่เพียงแต่เกิดภาพนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องงานเขียนนั้นด้วยนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมบทประพันธ์สร้างจินตภาพนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีบทบาทที่แตกต่างกันก็คือ3กลุ่มจะเป็นผู้ที่อ่านบทประพันธ์แล้ววาดภาพจากบทประพันธ์แล้วก็อีก3กลุ่มจะเป็นผู้ทายว่าบทประพันธ์ที่เพื่อนวาดเนี่ยรูปที่เพื่อนวาดตรงกับบทประพันธ์ใดในเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะกลุ่มที่จะได้รับบทประพันธ์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะวาดภาพจากที่เพื่อนอ่านบทประพันธ์แล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นภาพใดเขาก็จะวาดออกมาแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่6ก็จะเป็นผู้ถ่ายนะคะบทประพันธ์ก็จะอยู่ในใบงานของนักเรียนสามารถดูบทประพันธ์ได้นะคะพร้อมไหมคะ

0: กิจกรรมบทประพันธ์สร้างจินตภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่เป็นตัวแทนในการวาดภาพจากบทประพันธ์ที่ได้แล้วก็โชว์ภาพให้กับเพื่อนๆกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ได้ถ่ายนะคะจะเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนนะคะโชว์ภาพให้เพื่อนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ถ่ายได้เลยค่ะว่าเป็นภาพใดเพื่อนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ดูนะคะแล้วทายว่าจากบทพันบทใดกลุ่มที่5ตอบได้กลุ่มที่5คิดว่าจากกลุ่มที่2โชว์ภาพเป็นบทใดคะ
1: บุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแก้วมอนม่านประมวลมา300,000แฮถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นครา
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปภาพต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ให้เพื่อนดูภาพจากบทประพันธ์ได้เลยค่ะเป็นภาพจากเหตุการณ์บทใดคะที่เราได้ร่วมกันถอดคำประพันธ์ไปแล้วกลุ่มที่6ได้ไหมคะเป็นภาพจากบทใดกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่6ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นบทใดคะ
2: เป็นบทของพลไกกองหน้าก
0: องหน้าเร้าโรมรันกันเคยใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็อะไรต่อคะ
2: ช้างพระเจ้าแปรประจัน
0: โคตไ
2: ทยสารทรงสวด
0: สารทรงสวดเซผันหลังเล่นเตลิดแฮใช่ไหมคะบทนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่3ถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่1นะคะนักเรียนคิดว่า

0: เป็นภาพจากบทประพันธ์ใดกลุ่มที่4ตอบได
1: ้ขุนมอนล่อนง้าวฟาดชาจะขาดแล้งตะอุระ
0: ตามอุระ
1: หลุกดิ้น
0: ค่ะ
1: โอรสรีบกั้นพระ
0: รีบกั้นพระศพสู่นครแฮบทนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่1ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าบทประพันธ์จากภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่แต่งด้วยโครงจำนวนแค่6บทแต่ทำให้เกิดภาพในจินตนาการของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาในรูปแบบบทประพันธ์ร้อยกรองก็สามารถสร้างเรื่องราวแล้วก็ทำให้เราทราบเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ภาพที่10นั่นเองค่ะคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจากบทประพันธ์ที่ครูยกมาให้ในวรรคยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมาแล้วก็วรรคถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราจุดเด่นของบทประพันธ์ข้างต้นนี้นักเรียนคิดว่ามีจุดเด่นอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรคะคิดว่ายกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมาถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราจุดเด่นอย่างไรคะสัมผัสเมื่อกี้ที่ครูได้ยินเมื่อสักครู่จากกลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่าจุดเด่นของบทประพันธ์นี้คืออะไรคะสัมผัสสัมผัสอะไรสัมผัสคำที่เรียกว่าสัมผัสพยัญชนะถูกต้องไหมคะสังเกตได้จากมอนม่านประมวลมาก็คือพยัญชนะมอม้านั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็คือเวลาที่เราอ่านวรรณคดีหรืออ่านบทประพันธ์อะไรก็ตามนะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์วรรณศิลป์ของผู้เขียนนะคะที่เขียนมาสื่อผู้อ่านอย่างเราได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องวิเคราะห์วรรณศิลป์ของโครงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับสลากบทประพันธ์และวิเคราะห์วรรณศิลป์ของบทประพันธ์นั้นบันทึกผลการวิเคราะห์ลงใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้บทประพันธ์จากที่เรื่องที่เราได้แปลมาแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะกลุ่มละ1บทประพันธ์หนึ่งบทประพันธ์นี้นักเรียนก็วิเคราะห์ว่าใช้ภาษาอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรเช่นทำให้เกิดภาพเช่นมีการสัมผัสนะคะก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยการวิเคราะห์นั่นเองค่ะก็จะมีบทที่1นะคะตั้งแต่บทที่1เลยจนถึงบทที่6นะคะจะได้กลุ่มละ1บทนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: การวิเคราะห์วรรณศิลป์ของภาพที่10ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้บทประพันธ์1บทประพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเราจะมาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะก็คือบุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา300,000แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นครากลุ่มที่ได้บทประพันธ์บทนี้ก็คือกลุ่มที่3วิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่3
1: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์1เห็นภาพของบทถึงแม้จะมีคำไม่มากแต่สามารถเห็นภาพได้คือภาพการยกทัพของบุเรนองมีคน 300,000 คน2มีการสัมผัสของพยัญชนะที่สวยงามคือพยัญชนะตัวมอคำว่ามอนม่านประมวลมา
0: ค่ะได้ประเด็นนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนะคะก็แสดงให้เห็นจุดเด่นของบทประพันธ์บทที่1เลยประเด็นแรกก็คือใช้ถ้อยคำให้เกิดภาพที่เห็นภาพกองทัพอันยิ่งใหญ่เหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะตรงคำว่ามอนม่านแล้วก็มวลมาจากวรรคมอนม่านประมวลมา300,000แห่ค่ะต่อไปบทที่2ค่ะบทที่2พระมหาจักรพรรดิเท่าภูวดลสยามเฮยวางค่ายรายรีพลเพียบล่าดำริจากไคร่โยนแรงศึกยกนิกรทัพกล้าออกตั้งกลางสมรบทประพันธ์บทนี้กลุ่มที่5ได้รับมอบหมายในการวิเคราะห์วรรณศิลป์หนูวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะ
0: ค่ะ
2: เห็นภาพของกองทัพของพระมหาจักรพรรดิตั้งกลางเมืองค่ะ
0: ค่ะ
2: มีพยัญชนะเช่นคำว่าไร่รี่มีการสัมผัสของค่ายไร่ค่ะ
0: ของค่ายไร่ก็คือการสัมผัสพยัญชนะหรือสระคะ
2: สระค่ะ
0: สระแล้วก็เห็นภาพของกองทัพของพระมหาจักรพรรดิที่วางกองกำลังเตรียมการใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะผลการวิเคราะห์บทประพันธ์บทที่2ก็อย่างที่กลุ่มที่5ได้อธิบายเลยนะคะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระตรงคำว่าค่ายกับรายนะคะแล้วก็เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคือคำว่ารายกับรีจากวรรควางค่ายรายรีพลแล้วก็ที่เพื่อนบอกว่าเห็นภาพกองทัพของพระมหาจักรพรรดิที่วางกองกำลังเตรียมการที่จะสู้รบกับบุเรงนองนะคะต่อไปค่ะบทที่3นะคะบางออนอัคเรศผู้พิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุปราชแฮเถลิงคชาทานขวางควบเข้าขบวนใครกลุ่มนี้ขอโทษค่ะบทนี้กลุ่มใดได้คะกลุ่มที่1หนูวิเคราะห์กันว่าได้อย่างไรบ้าง
3: มีการสัมผัสพยัญชนะคือบังออนกับอัคเรศออกกับอ้างควบเข้าแล้วก็ขบวนใครค่ะ
0: สัมผัสพยัญชนะอะไรบ้างคะ
3: ออนกับอักค่ะ
0: ก็คือพยัญชนะออ่าง
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก
3: ็ออกกับอ้าง
0: ออกกับอ้างก็ออ่างแล้วก็อะไรคะ
3: เข้ากับขบวนค่ะ
0: เข้ากับขบวนก็คือพยัญชนะ
3: ขอไข
0: ่เสียงค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะตรงที่คำว่าออนกับอักขระนะคะเล่นเสียงพยัญชนะอ่างออกกับอ้างจากวรรคบางออนอัคเรศผู้แล้วก็วรรคนามพระสุริโยไทยออกอ้างต่อไปค่ะบทต่อไปพลกายกองหน้าเร้าโรมรันกันเฮย ช้างพระเจ้าแปรประจันคดไถสารทรงสวดเสผันหลังแล่นเตลิดแห่ตะเลงขับคดไล่ใกล้วิดท้ายคชาทานกลุ่มที่6เป็นผู้วิเคราะห์นะคะได้ผลว่าอย่างไรบ้างคะ
2: มีการสัมผัสพยัญชนะค่ะ
0: ค
2: ือคำว่าโลมกับรันค่ะ
0: ค่ะ
2: สัมผัสสระคำว่ารันกับกันค่ะแล้วก็สัมผัสเสียงพยัญชนะคำว่าสารสวดเซค่ะ
0: ค่ะ
2: และมีการใช้คำไวยพจน์ค่ะคือคำว่าโคตสารคชาทานซึ่งแปลว่าช้างค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะบทประพันธ์บทนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นนะคะก็คือการเล่นสัมผัสพยัญชนะนะคะสารทรงสวดเซจากวรรคสารทรงสวดเซผันนะคะแล้วก็การใช้คำไวยพจน์ที่หมายถึงช้างที่เขียนด้วยคำว่าโคตสารคชาทานแล้วก็คำว่าช้างที่หมายถึงช้างนั่นเองนะคะต่อไปบทที่5นะคะนงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ตีมารมนัสกัตเวทียิ่งล้ำเกรงพระราชสามีมลายพระชนเฮยขับขเชนเข็นค้ำสะอึกสู้ดัดสกร
4: คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคร
0: ับ ค่ะได้ว่าอย่างไรคะ
4: มีการสัมผัสพยัญชนะครับเช่นคำว่าองค์กับเอครับแล้วก็เล่นเสียงสระเช่นนัดกับกิดนัดกับกัดครับ
0: ค่ะ
4: จากวรรคครับ
0: จากวรรคอะไรคะมารมนัสกัตเวทียิ่งล้ำใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: ค่ะมีอีกไหมคะ
4: สองครับใช้คำน้อยแต่กินความมากครับคือคำว่าเกรงครับ
0: ค่ะทำไมคะ
4: จากวรรคนงคราน
0: จากวรรคนงครานนงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ใช่หรือไม่คำว่าเกรงที่นักเรียนบอกคืออย่างไรคะที่ใช้คำน้อยแต่กินความมากก็คือประเด็นนี้ก็คือใช้คำน้อยแต่สื่อความที่กว้างออกไปใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะค่ะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคำว่าองค์เอกจากนงครานองค์เอกแก้ววันนี้ก็คือพยัญชนะออ่างแล้วก็มารมะนะคะก็คือมอม้านะคะจากวรรคมารมนัสกัตเวทีแล้วก็เล่นเสียงสัมผัสสระก็คือคําว่านัดกับคําว่ากัดมาจากคําว่ามาจากวรรคมารมนัสกัตเวทีนั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วบทประพันธ์บทนี้ยังใช้คําน้อยแต่กินความมากก็คือคําว่าเกรงอย่างที่เพื่อนบอกนะคะเกรงในที่นี้คือไม่ใช่เกรงใจแต่หมายถึงเกรงกลัวว่าสามีของตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายนะคะใช้คําว่าเกรงอย่างเดียวสื่อความได้มากกว่าแค่คำเดียวนั่นเองนะคะก็คือคำน้อยแต่กินความมากต่อไปบทสุดท้ายค่ะขุนมอนร่อนง้าวฟาดฉาดฉะขาดแล้งตับอุระหลุบดินโอรสรีบการพระศพสู่นครแห่ศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นพด

0: ู้สรรเสริญกลุ่มที่2นะคะสรุปบทประพันธ์วิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรคะ
1: 1ชาชะเป็นเสียงสัตพุทธเสียงเป็นเสียงเรียนธรรมชาติครับ2คําว่าสูญสิ้นและสรรเสริญเป็นเสียงสัมผัสพยัญชนะครับ3เห็นภาพพระเจ้าแปลฟันพระสุธิโยไทย
0: พระสุริโยไทยค่ะถูกไหมคะอ่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะการวิเคราะห์ของบทสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่ามีจุดเด่นก็คือเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเช่นศูนย์สิ้นจากวรรคศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นแล้วก็คำว่าสรรเสริญนะคะพยัญชนะสอเสือจากพจน์ผู้สรรเสริญนั่นเองค่ะแล้วก็จุดเด่นของบทนี้นะคะเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงด้วยเสียงกระทบของเงาที่ฟันนะคะก็เราจะเรียกการใช้ภาษาแบบนี้ว่าการใช้ภาพพจน์ที่เป็นสัตพจน์ก็คือเรียนเสียงธรรมชาติเรียนเสียงอาวุธที่กระทบกันอย่างแรงในขณะที่ฟาดฟันก็ได้ยินเสียงอะไรคะฉะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของวรรณศิลป์โครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองค่ะค่ะภาพที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างจะเห็นได้ว่าเนื้อความเพียงแค่6บททำให้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้นั่นเองแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของการใช้ภาษาบทประพันธ์บทนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชนิพนธ์แต่งด้วยพระองค์เองนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะจากภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างก็คือเป็นเรื่องราวจากโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสงครามกรุงศรีอยุธยากับพม่านะคะพระสุริโยไทยซึ่งเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีโดยทรงช้างศึกเข้าสกัดกั้นกองทัพพม่าและถูกพระมหาอุปราชาฟันจนสิ้นพระชนนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้แสดงเห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองนะคะทั้งยังเป็นบทประพันธ์ที่มีความโดดเด่นในด้านของวรรณศิลป์นะคะก็คือการใช้คำและเสียงที่ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเมื่อผู้เรียนนะคะเรียนแล้วก็จะสามารถเกิดจินตนาการกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเครื่องแต่งกายอันสง่างามช้างศึกที่วิ่งไล่ตามกันกระชั้นชิดและการต่อสู้กันบนหลังช้างทำให้รู้สึกได้เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะ

0: ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56สิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องถอดคำประพันธ์โครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต2ใบกิจกรรมเรื่องสรุปสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต3หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 4นะคะกระดาษปากกาสีที่จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณศิลป์ของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10มั้ยคะ
1: ไม่มี
0: หากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนละหมาดทำความเคารพ

วันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของท่านอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: Wow, I just received a free stay voucher from Crown Hotel. I sent them a letter complaining about their terrible service last week, and now they're providing me with free accommodation. I didn't expect this at all. I just wanted to let them know about some of the poor manners of their staff members. But I'm happy to know that they took my complaint seriously and proper actions were taken to deal with the problem. Complaints can be made about anything you're not satisfied with, from the products you buy like toothpaste or a microwave oven to the services a hotel or a restaurant staff. Here's an example of a complaint letter sent to an electronics store complaining about their service. Dear Sir, Madam, I'm writing to express my dismay at the service at your East Street branch on Friday, November the 6th. I often purchase electronic products and gadgets from your store for myself and my family. On this occasion, I intended to buy a 50-inch flat-screen TV that had been advertised on your store's website and some computer items for my sister. I was served quickly even though the store was quite busy at the time. However, the employee who was serving me had no idea about the special offer and did not seem to have much knowledge about the products in the store. I was trying to ask for assistance from the other store employees, but they were all occupied. Finally, I managed to make the purchase, but it took me over an hour to sort everything out. The employee apologized and explained to me that it was only his second day working there and they were short-staffed that day. I understand that mistakes happen, but there needs to be enough staff on duty, especially during peak hours. I hope you can take steps to make sure this mistake does not happen again. Yours faithfully, Matthew Parkman. To write an effective letter of complaint, here are some useful tips. State your reason for writing. For example, I am writing to express my dissatisfaction with your product. Explain the problem. Tell them what went wrong. Include accurate facts and details. Tell them what you would like them to do or what you would like to see happen. If you don't know the name of the person you're writing to, use yours faithfully to sign off. Make sure to use a business format when writing this letter to make sure that your letter is taken seriously. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

is writing activities. Now we move to next one. We are still talking about my family picture part 2. Okay, all right. So students, did you get the reading? Did you get the reading? สำหรับคุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งบทอ่านนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th Can you show me if you get the reading? Can you show me? You get that? Very good. Okay. All right. So here's gonna be the reading. No, here's gonna be the reading. If you can't see the pictures very clearly, you can take a look on the presentations.ถ้าเรียนปลายทางมองรูปภาพไม่ชัดเจนสามารถดูได้จากบน presentation ของเราได้เลยนะครับโอเค alright so did you find the words that you don't understand นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเจอคำศัพท์คำไหนที่เราไม่เข้าใจไหมมีไหมครับ really you don't have any words that you don't understand มีไหมครับมีคำศัพท์ไหนที่เราไม่เข้าใจบ้างไหมถ้าคำศัพท์ไหนเราไม่เข้าใจ you need to write it you need to write it or them into the worksheet number 13ถ้ามีคำศัพท์ใดที่ไม่เข้าใจและอยากรู้ความหมายให้เขียนลงไปที่ใบงานที่13ได้เลยครับแล้วคุณครูไปทางสามารถแจกใบงานที่13ให้นักเรียนได้เลยครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เขียนคำศัพท์ไหนที่เขาไม่รู้สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับ You can download this worksheet on www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนVestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลิงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดนิยามขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
5: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
7: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์กอบเกียรติดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ยังคงมีหลายประเด็นให้ตามกันต่อในช่วงของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราไปเริ่มจากกรณีนางสาววันธนีอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพร้อมเพื่อนอีก10คนนะครับและไกด์อีก1คนไปเดินป่าบนเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและพัทลุงครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดังแล้วก็ว่าพลัดหลงไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดไม่มีปาฏิหาริย์ครับหลังพบศพนักท่องเที่ยวชาวนนทบุรีดังกล่าวโดยขณะนี้นำศพลงมาเพื่อเตรียมชันสูตรแล้วท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายจุดที่พบศพครับเป็นที่สูงและลาดชันด้านล่างนั้นเป็นผืนน้ำและแอ่งน้ำเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเป็นการลื่นเนื่องจากฝนตกหนักและพลัดตกลงมาจากที่สูงแล้วตกลงมาในน้ำเสียชีวิตหรือไม่จะต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิสูจน์หาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งเส้นทางดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นเส้นทางเดินป่าโดยการขึ้นไปกู้ร่างลงมานั้นก็มีอุปสรรคปัญหาเนื่องจากฝนตกหนักพรานป่านะครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินเท้าไปยังจุดที่พบศพซึ่งก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์เดินป่าที่สำคัญทั้งไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ระยะเวลาในการเดินขึ้นลงประมาณ6ชั่วโมงมีพนักงานสอบสวนและแพทย์เวรโรงพยาบาลปะเหลียนรอชันสูตรศพผู้เสียชีวิต
2: แจ้งว่าที่ทีมผู้หนาผมสั่งการไปได้ไหมเขาก็โทรกลับมาช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะว่าบอกกับผมว่าผู้ใหญ่เจอศพแล้วผมถามว่าแล้วศพอยู่ยังไงลอยน้ำอยู่ที่หนานต้นไทรอ่ะนะแต่ทีนี้แล้วมันบอกว่าผู้ใหญ่แล้วจะทำยังไงฝนจะมาน้ำมันจะนองใช่ไหมน้ำมันเยอะเดี๋ยวศพจะลอยผมก็บอกว่าเอาต้องช่วยเอาเชือกไปมัดไว้ก่อน
1: มาไล่เรียงทำลายนะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สูญหายเนี่ยออกเดินป่าพร้อมเพื่อนอีก10คนที่น้ำตกไพรวันค่ะต่อมาวันที่31พฤษภาคมผู้สูญหายพร้อมเพื่อนแล้วก็ไกด์ขึ้นไปค้างคืนบนเขา7ยอดจนกระทั่งเช้าของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคือมีกำหนดการในลงจากเขาเนี่ยประมาณ 9:00 น.เช้าแต่ว่าผู้สูญหายเนี่ยเดินลงมาจากเขาเพียงลำพังไม่มีเพื่อนแล้วก็ไกด์ติดตามมาด้วยและสุดท้ายเดินทางกลับถึงจุดหมายแต่ไม่พบผู้สูญหายค่ะ
0: ซึ่งหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังทุกฝ่ายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายตลอดเวลาแต่ด้วยสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีแบบขาดหายจึงทำให้การติดต่อประสานข้อมูลไปยังจุดอำนวยการค่อนข้างยากลำบากต่อมามีรายงานจากทีมค้นหาว่าพบทิชชู่เปียกและขวดน้ำเกลือแร่บริเวณลำธารต้นน้ำด้านบนเหนือน้ำตกโตนเตะนะครับแล้วก็น้ำตกโตนเตะที่ตำบลปะเหลียนทำให้หลายๆคนก็มีความหวังว่าอย่างไรก็ตามน่าจะพบผู้สูญหายอย่างแน่นอนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นครับความหวังทั้งหมดก็ต้องพังทลายลงมาโดยมีรายงานว่าพบร่างไร้วิญญาณของผู้สูญหายที่เพิงหินทานน้ำตกเหนือน้ำตกโตนเตะบริเวณวังหนานย่าใส่นะครับหมู่ที่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
1: ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะเกิดกรณีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวในห้องพักบนเกาะเสม็ดค่ะทางจังหวัดก็เลยมีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงสุด

0: สัปดาห์นี้นะคะที่กำลังจะมีการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเกาะเสม็ดตำรวจสภ.เพตำรวจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการประชุมร่วมกันเพื่อวางมาตรการเข้มงวดหลังเกิดเหตุคนร้ายค่ะซึ่งก็เป็นคนงานเกาะสร้างนอกพื้นที่บุกเข้าไปห้องพักรีสอร์ทที่บริเวณอ่าวช่อเพื่อลักทรัพย์แล้วก็พยายามข่มขืนนักท่องเที่ยวเจ้าของห้องพักแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถแกะรอยแล้วก็จับกุมตัวได้ภายในเวลา30นาทีหลังจากที่ก่อเหตุแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้นะคะนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะร่วมกันแถลงขอโทษผู้เสียหายขณะนี้ผู้ทำผิดถูกจับและถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาทั้งบุกรุกเคหสถานในยามวิกาลพยายามข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมามีมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากนี้ก็สั่งทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันยกระดับความปลอดภัยสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
1: ในนามของระยองต้องขอโทษนะครับผู้เสียหายซึ่งมันเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือขอจะชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลนะครับว่ากรณีที่ข่าวออกมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีเพียงหนึ่งนายในระดับปฏิบัติมีเจ้าที่ตำรวจอยู่บนเกาะเสม็ดทั้งหมด6นายครับก็มีสายสืบอีก2นายรวม8นายนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ผ่านมาของจังหวัดระยองเราดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏมีการคดีอาชญากรรมบนเกาะเสม็ดโดยเฉพาะ3เดือนย้อนหลังจนถึงช่วงปีใหม่ก็ไม่มีปรากฏคดีเป็นคดีเป็นศูนย์ไม่มีการพนันการไม่มีคดีอนาจารไม่มีคดีข่มขืนไม่มีอะไรต่างๆนะครับครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์อีกอันหนึ่งที่เกิดแต่หลังจากเกิดเหตุภายในครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมโดนผู้ร้ายได้นะครับนะว่าผู้ร้ายของคนอยู่นอกพื้นที่เป็นกรรมการก่อสร้าง
2: สำหรับการยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดนั้นก็จะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดเสี่ยงทั่วเกาะติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AI ที่ท่าเทียบเรือซึ่งระบบจะสแกนใบหน้าและก็แจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ทันทีหากพบประวัติอาชญากรรมหรือว่าบุคคลมีหมายจับคุมเข้มแรงงานบนเกาะการตรวจสอบประวัติและขึ้นทะเบียนอย่างละเอียดเพิ่มความถี่ในการเดินเท้าตรวจตราของสายตรวจอาสาสมัครและก็เจ้าหน้าที่อุทยานรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าค่ายานพาหนะไม่ให้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
0: มาตรการทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานคอนเสิร์ตใหญ่เสม็ดอินเลิฟในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่ามีกำลังพลเพียงพอและจะดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
2: ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชาในสื่อสังคมออนไลน์บริเวณบันไดทางขึ้นด้านล่างของปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่มีทหารกัมพูชาอยู่ใกล้ปราสาทคณานั้นที่แท้นะครับก็เป็นภาพหน้าฐานของฝั่งเขมรส่วนฝั่งไทยมีการคุมพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จมีการล้อมรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวหน้าผาพร้อมกับตอบโต้ทันทีนะครับหากมีการละเมิดอธิปไตยกองทัพภาคที่2ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าปัจจุบันพื้นที่บริเวณปราสาทคณานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยโดยมีการวางกำลังทหารเข้าควบคุมพื้นที่และภูมิประเทศสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จากผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้ทำลายกระเช้าลำเลียงกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ตลอดจนได้เผาทำลายบันไดไม้จากจุดด้านบนที่ฝ่ายไทยยึดครองลงไปถึงจุดภาคกลางเป็นระยะทางประมาณ250เมตร
0: สำหรับบันไดไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะเป็นช่วงจากจุดภาคกลางลงไปจนถึงต้นทางบันไดด้านล่างระยะทางประมาณ200เมตรอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาและบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาที่ใช้ควบคุมเส้นทางขึ้นลงในพื้นที่ดังนั้นค่ะคลิปวิดีโอที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการบันทึกภาพที่หน้าฐานปฏิบัติการของฝ่ายกัมพูชาเองโดยยังไม่ปรากฏหลักฐานหรือภาพยืนยันว่ามีกำลังพลกัมพูชาเคลื่อนที่ขึ้นมาบนพื้นที่หน้าผาด้านบนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยแต่อย่างใด แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งลั้วลวดหนามตลอดแนวขอบหน้าผาจัดวางจุดเฝ้าตรวจและจัดสร้างที่มั่นดัดแปลงที่มีความแข็งแรงพร้อมกับสามารถปฏิบัติการตอบโต้ได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระท

0: บต่อความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศกองทัพภาคที่2ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
1: ขณะที่เพจของกองทัพอากาศไทยครับมีการเผยแพร่ภาพการปล่อยเครื่องบิน F-16 เพื่อปฏิบัติภารกิจชายแดนเมื่อกลางดึกของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่ากองทัพอากาศดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อมีความจำเป็นเพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศการบินเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่ากองทัพอากาศพร้อมเฝ้าระวังสังเกตการและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเพราะอธิปไตยเหนือน่านฟ้านั้นคือภารกิจที่ต้องพร้อมทุกวินาทีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
0: ส่วนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการเผยแพร่นะคะแผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนในสื่อโซเชียลมีเดียณขณะนี้ต้องบอกนะคะว่าคำสั่งให้เตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยในอำเภอน้ำยืนนั้นจังหวัดอุบลราชธานีออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆค่ะตามวงรอบประจำปีก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะนายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยนะคะว่าอำเภอน้ำยืนขอยืนยันว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับทางกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือว่าแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการทั้งนี้ค่ะอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมการอพยพประชาชนในพื้นที่จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและให้ติดตามจากทางราชการแล้วก็เพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญหากมีสถานการณ์ที่จะต้องใช้แผนอพยพหรือว่ามีข่าวสารข้อมูลใดอำเภอน้ำยืนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจที่ว่าการอำเภอและแจ้งสั่งการผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบยืนยันสถานการณ์ณปัจจุบันด้านชายแดนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนยังเป็นปกติ
1: ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความพยายามลักลอบเข้าเมืองของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เพียงวันเดียวนั้นสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาได้ถึง12คนขณะที่กำลังลักลอบเข้าไทยบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบเข้าไทย12คนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นผลจากการดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงโดย10คนแรกจับกลุ่มได้ที่บ้านแหลมตำบลเทพนิมิตทั้งหมดให้การว่ามาจากจังหวัดบันเจียเมนเจยประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานีโดยจ่ายเงินให้ผู้นำพาคนละ 3,000 บาทต่อมาจับเพิ่มอีก2คนในพื้นที่เดียวกันตรวจพบยาเสพติดประเภทไอซ์ในครอบครองและผลการตรวจร่างกายก็พบสารเสพติดด้วยผู้ต้องขาให้การว่ามาจากจังหวัดพระตะบองตั้งใจเข้ามาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้พื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดนั้นส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าการลักลอบข้ามแดนไม่ใช่เพียงปัญหาแรงงานผิดกฎหมายแต่ยังเป็นช่องทางที่อาจเชื่อมโยงไปสู่ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆอย่างกรณีล่าสุดมีผู้ลักลอบเข้าเมืองพร้อมยาเสพติดอยู่ในครอบครองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทัพเรือต้องดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดไม่มีการผ่อนปรนหรือเปิดช่องทางให้บุคคลเดินทางเข้าออกโดยผิดกฎหมายตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์
0: ไทยและกัมพูชาได้เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับนะคะตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสค่ะเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีปไทยกัมพูชาโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มั่นใจนะคะว่าการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับฝ่ายไทยค่ะตั้งแต่ที่มีการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982หรือว่าอันครอสเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยและกัมพูชาไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้กลไกอันครอสมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอันครอส
1: ซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในทันทีเพื่อกำหนดท่าทีในเชิงรุกในการแก้ปัญหาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายที่หารือเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวิธีกฎหมายระหว่างประเทศและเคยให้คำปรึกษาเคยว่าความในคดีสำคัญในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกมาแล้วจึงมีความมั่นใจในข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งการหารือได้พูดคุยถึงเรื่องของกรอบเวลาและผู้ประนอมที่แต่ละฝ่ายต้องเสนอประเทศละ2คนซึ่งฝ่ายไทยได้ทาบทามผู้ประนอมต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ในกระบวนการก็ต้องมีหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเป็นหัวหน้าคณะส่วนฝ่ายไทยนั้นนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายว่าเป็นให้ผู้ใดเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบสำหรับแนวทางในการประนอมภาพบังคับที่ยึดหลักตามกฎหมายอาจจะดีกว่าการเข้าสู่เจรจาได้โดยมีความมั่นใจแนวโน้มต่างๆน่าจะดีกับประเทศไทย
2: การปรองดองแบบภาคบังคับเนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ก็ทราบว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากกรณีที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งอย่างน้อยปีหนึ่งนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นขึ้นอยู่ความซับซ้อนของคดีนะครับทีนี้เราก็คุยกันด้วยว่าไอ้กรอบที่เราจะเสนอเนี่ยของการทำงานของคณะปรองดองเนี่ยคือกรอบอะไรเราก็คิดว่าเราต้องเสนอกรอบในเชิงรุกด้วยฝ่ายกัมพูชาก็คงเสนอว่ากรอบคืออะไรนะครับแต่เราคิดว่าเราต้องเสนอกรอบของเราที่คิดว่าเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเรามากที่สุดนะครับอันนี้ก็คุยกันนะครับก็รวมทั้งก็คือเรียกว่าคุยกันในเกือบทุกมิติเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าถึงแม้อย่างที่ผมกล่าวเราไม่ได้เลือกเส้นทางนี้แต่ถ้าไปเส้นทางนี้เราก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเราพร้อมแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับขอให้มั่นใจตรงนี้นะครับคือเราต้องเลือกคณะประนอมที่ดีนะครับที่ดูแล้วมีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความลำเอียงนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้มันมีผลกระทบต่อการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นหลักนะครับไม่พูดถึงตัวบุคคลคือเราดูความเชี่ยวชาญเคยผ่านเวทีอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือจะมีความเป็นกลางแล้วก็ทุกคนก็มั่นใจในความเป็นกลางของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
0: ทันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายศรีศักดิ์ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานแล้วก็ปรึกษาหารือถึงการเริ่มต้นเข้ากระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982และในเวลา 14:00 นวันนี้ค่ะนายศรีศักดิ์จะบรรยายเรื่องดังกล่าวให้คณะทูตได้รับทราบก่อนที่จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 15:30 น
1: ด้านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลก็เปิดเผยว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีศึกษาอื่นๆหากไทยปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับกัมพูชาก็สามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้ พลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สัมภาษณ์รายการเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT ว่าข้อพิพาทนี้มีความซับซ้อนกว่ากรณีอื่นๆเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนตอนบนเป็นเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนส่วนพื้นที่ตอนล่างเป็นเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแม้จะมีข้อเสนอว่าไทยไม่ควรเข้าร่วมกระบวนการและควรเน้นการเจรจาทวิภาคีต่อไปแต่โดยลักษณะของกฎหมายที่เป็นภาคบังคับหากไทยไม่ยอมเสนอชื่อกรรมการ2คนกัมพูชาก็มีสิทธิ์ร้องขอให้อันคลอสนั้นส่งกรรมการมาเติมให้ครบ5คนและเดินหน้ากระบวนการพิจารณาต่อไปได้สำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะรับข้อมูลจากทั้ง2ฝ่ายนำมาวิเคราะห์ตามหลักเที่ยงธรรมและทำรายงานเสนอต่ออันคลอสว่าควรขีดเส้นแบ่งเขตอย่างไรหรือใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างไรโดยต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
3: ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับหากนะฮะเราดำเนินการต่อเนื่องกับเรื่องนี้ตามที่กัมพูชาสิทธิของเราก็คือ1เสนอ2คนเพ
1: ื่
3: อให้เกิดการเลือกคนที่5เกิดขึ้นเพื่อให้5คนเนี่ยนะครับรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายไปประมวลรวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะวิเคราะห์ออกมาสังเคราะห์ออกมาในข้อมูลทั้งปวงการกฎหมายเรื่องการขีดเส้นการต่างๆทุกอย่างเนี่ยแล้วจะเสนอรายงานไปสู่อันคลอสว่าแนวทางที่จะให้สองชาติเนี่ยใช้ประโยชน์ทะเลขีดเส้นตรงนี้อย่างไรการขีดเส้นออกมาจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยหลักการของอันคลอสคือหลักเที่ยงธรรม
1: ครับ
3: เขาจะใช้องค์ประกอบในการคิดทั้งหมดนี่คือแค่ที่เด็กทั้งสองฝ่ายเสนอชื่อไปประเทศละสองฝ่ายรักเลือกอย่างที่ว่าอีกฝ่ายนึงถ้าบอกว่าถ้านะครับเราบอกไอ้ไม่เอาฉันไม่อยากนั่นเหมือนกับหลายๆท่านที่เคยโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียว่าไม่จำเป็นเราเนี่ยมันเรื่องนี้มันหมดอายุไปนานแล้วเราไม่สนใจเราต้องรอทวิภาคีเราต้องเจรจาไม่เจรจาเข้าไม่เจรจาเธอจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะก็มีคนเสนอแบบนี้ขึ้นมาคำถามก็คือว่าก็เหมือนที่ทางที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับในงานวิชาการในงานที่วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสิทธิ์ใช้สองคนนี
1: ้
3: ทางกัมพูชาก็สามารถขอให้นะทางอันคลอสเนี่ยนะครับส่งอีกสองคนมาแล้วเลือกให้ครบ5คนประธานอีกคนได้เหมือนกัน
1: พลเรือเอกจุมพลยังย้ำด้วยว่าการที่กระทรวงการต่างประเทศจะต้องคัดเลือกผู้แทนเชี่ยวชาญที่ไทยไว้ใจได้เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลที่สะสมมาหลายปีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในเวลานี
0: ้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อค่ะ

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และการอันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่

0: สินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยครับวันนี้มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ในวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ในวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นได้ 3. ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับในของแต่ละวิชาอันนี้เป็นวิชาสุขศึกษาของเราก็จะเป็นเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้นะครับวันนี้เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์นะครับแล้วจำได้ไหมคราวที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรไป
3: ป
2: ั
3: จจ
2: ั
3: ยที
2: ่
3: ส่งผล
2: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะครับทีนี้จำได้ไหมว่าปัจจัยมีอะไรกันบ้าง
4: จำได้
2: ใครจำได้ก็ยกมือหน่อยเชิญเลยครับ
5: มีฮอร์โมนการพักผ่อนแล้วก็อาหาร
2: ขอบคุณมากครับอันนี้เพื่อนบอกไปแล้ว3อย่างนะครับแต่ทีนี้มีเพิ่มเติมนะครับจำได้ไหมอันที่หนึ่งโภชนาการก็คือการรับประทานอาหารนะครับและเลือกรับประทานอาหารนะครับเอาให้ครบ5หมู่นะครับสารอาหารให้ไปเป็นตามลักษณะของน้ำหนักส่วนสูงของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเรื่องการออกกำลังกายจำได้ไหมครับว่าเราควรจะต้องออกกำลังกายกันอย่างไร
6: อย่างน้อยวันละ15นาที
2: อย่างน้อยนะครับวันละ15นาทีใน1สัปดาห์ก็ควรจะเป็น 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับปัจจัยต่อไปคือพันธุกรรม

0: ข้อนี้พันธุกรรมเราปรับแปลปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่จะมีบางส่วนเรื่องของส่วนสูงเรามีการพัฒนาตนเองได้แต่ก็คงไปไม่ได้มากกว่าพันธุกรรมที่กำหนดนะครับต่อไปเป็นการนอนหลับพักผ่อนนะครับข้อนี้ก็สำคัญนะครับเพราะร่างกายเราซ่อมแซมและสร้างเสริมร่างกายช่วงในขอโทษครับในช่วงเวลาที่เรากำลังนอนหลับและสนิทนะครับข้อที่5คือการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดชื่อของมันคือสารเสพติดใช่ไหมครับบอกอยู่แล้วว่าเมื่อเสพไปแล้วจะติดและจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราได้รับสารเสพติดในจำนวนหนึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องของระบบประสาทและส่งผลต่อเรื่องความสูงรวมไปถึงพัฒนาการด้านอื่นๆของเราด้วยเช่นกันนะครับข้อสุดท้ายการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็มีผลต่อการเจริญเติบโตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีภาวะเครียดนะครับหรือมีภาวะที่มีแรงกดดันสูงมันจะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราเช่นกันนะครับทีนี้สำหรับวันนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเราเนี่ยส่งผลต่อเราไหมส่งผลต่อความมั่นใจส่งผลว่าเรากังวลหรือภูมิใจอะไรในร่างกายของเราไหมใครพอจะบอกเพื่อนได้บ้างไหมครับส่วนนักเรียนนะครับที่อยู่ปลายทางลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับว่าเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนแปลงจากประถมมาอยู่ในช่วงของวัยรุ่นหรือในช่วงมัธยมเนี่ยร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางมีความกังวลหรือมีความรู้สึกอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับแล้วส่วนในห้องนี้ใครพอจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้มั้งไหมครับว่าเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนแปลงจากเราที่อยู่วัยประถมขึ้นมามัธยมแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบกังวลอย่างไรบ้างมีไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: มีความรู้สึกมั่นใจกับส่วนสูงของตัวเองค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือมั่นใจด้านอื่นอีกไหมครับอันนี้บางอย่างมันเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกนะครับอาจจะไม่อยากบอกไม่อยากพูดเมื่อหมดชั่วโมงแล้วนะครับใครมีความกังวลหรืออะไรที่รู้สึกพิเศษสามารถปรึกษาครูได้นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับก็สามารถปรึกษาคุณครูของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นหรือครูท่านอื่นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเนี่ยที่ครูเชื่อว่าที่เราไม่ได้ตอบกันเพราะหลายคนขาดความมั่นใจในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวใช่ไหมครับสีผิวหรือแม้แต่บางคนเรื่องของทรงผมด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ลองมาดูว่ามีอะไรกันอีกแล้วนอกจากด้านร่างกายที่ครูบอกไปเรารู้จักโซเชียลมีเดียกันไหม
1: รู้จัก
0: ใครพอจะบอกเพื่อนได้ไหมครับว่าโซเชียลมีเดียในความคิดของเราคืออะไรมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าเราครูเชื่อว่าเอางี้ดีกว่าครูเชื่อว่าพวกเรารู้จักโซเชียลมีเดียแต่ยังหาคำจำกัดความของมันไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ลองมาดูกันครับว่าโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วหมายถึงอะไรนะครับโซเชียลมีเดียหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเล่นจะสีอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เหมือนจะหลากสีอยู่นะใช่ไหม
1: ใช่
0: เราจะเล่นไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่ครับล้วนแล้วแต่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งนั้นนะครับทีนี้ลองมาฟังคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับว่ามีอะไรและส่งผลต่อเราอย่างไรกันบ้างนะครับWhat?
3: ตอนนี้นะคะสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษค่อนข้างกังวลนึงคือจำนวนของวัยรุ่นที่มีปัญหาเรียกว่า mental health นะคะคือมีปัญหาสุขภาพทางจิตยังไม่ได้เป็นบ้านะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าโรคหดหูโรคเกลียดตัวเองคือปริมาณนะคะของคนไข้ที่เป็น mental health เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีนัยยะสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องมานั่งดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเนี่ยมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากถึงขนาดนี้เขาไปทำการสำรวจก็พบว่าปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าเป็น mental health ในกลุ่มวัยรุ่นก็คือการอยู่กับโซเชียลมีเดียเขาก็ไปทำการสำรวจว่าโซเชียลมีเดียนะคะ Instagram Facebook Twitter YouTube Snapchat อันไหนจะเป็นตัวการที่ทำให้วัยรุ่นเกิดปัญหาทางจิตใจมากปรากฏว่า YouTube นะคะสร้างปัญหาน้อยที่สุดแต่สิ่งที่สร้างปัญหามากที่สุดทำให้คนมีปัญหา Mental Health มากที่สุดคือ Instagram กับ Snapchat สาเหตุก็เป็นเพราะว่า2อันนี้นะคะมันจะโฟกัสไปที่รูปร่างหน้าตาภาพพจน์ภาพลักษณ์ความสวยงามไลฟ์สไตล์มันไม่ค่อยมีตัวหนังสือหรือมีเนื้อหาที่จะให้บริบทแต่ละภาพใช่มั้ยคะเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีเริ่มใช้ตอนอายุ16ตอนแรกๆใช้ก็มีความได้เจอเพื่อนได้แสดงออกซึ่งความคิดซึ่งความชอบความชังอะไรของตัวเองก็รู้สึกดีมากเปิดโลกแต่ทีนี้อย่าลืมว่าเด็กเนี่ยพออายุ16 17 18 19ก็ค่อยๆเติบโตสภาพจิตใจค่อยๆเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าปัญหามันจะเริ่มเกิดขึ้นพออายุ19เนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะทำไมชีวิตของเพื่อนใน Instagram มันดีจังเลยมันสวยจังเลยทำไมเขาออกไปทำนู่นทำนี่ปีนเขาเดินทางต่างประเทศชีวิตดีจังแล้วทำไมชีวิตฉันมันไร้ค่าแบบนี้ทำไมเอารูปนางแบบคนนั้นก็สวยรูปเสื้อผ้าอันนี้ก็ดีแล้วทำไมตัวฉันมันอ้วนหน้าตกกะแล้วก็จะลงเอยด้วยการแบบเศร้าๆๆแล้วก็เกลียดตัวเองแล้วก็หดหู่นะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่าเอาล่ะเราจะช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อย่างไรเขาก็เลยพยายามนะคะคุยกับทาง Instagram ว่าควรจะเพิ่มฟังก์ชันเตือนไหมว่าตอนนี้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมากไปแล้วนะแล้วในภาพโฆษณาที่มีนางแบบสวยๆนะคะขายาวๆหุ่นดีๆทั้งหลายเนี่ยควรจะมีคำเตือนไหมว่าไอ้รูปสวยๆพวกนี้มันไม่ใช่ของจริงนะมันมีการรีทัชมันมีการโฟโต้ช็อปมันมีการตัดแต่งรูปมาทั้งหมดแล้วไอ้คนที่เราเห็นสวยๆเนี่ยตัวจริงมันก็ไม่ได้ต่างจากเราสักเท่าไหร่คือควรจะมีการให้บริบทอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาเขาก็บอกว่าแต่มันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยนะคือจะต้องเพิ่มทักษะและความสามารถในการประเมินเนื้อหาในโลกโซเชียลมีเดียให้กับเราวัยรุ่นไม่ใช่เห็นอะไรก็เชื่อไปหมดโดยไม่ต้องตั้งคำถามนะคะรวมถึงทักษะในการรับมือกับการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ด้วยอย่างไรก็ตามทาง Instagram เขาบอกว่าอย่ามาโทษฉันนะ Instagram เนี่ยมันก็มีชุมชนที่ให้คนมีปัญหาทางจิตมาคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมันก็มีด้านบวกของมันอยู่นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้อย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะแขกเห็นด้วยกับนักจิตวิทยาที่บอกว่าควรเราควรจะต้องเร่งเพิ่มทักษะในการคัดกรองข้อมูลที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียให้กับวัยรุ่นด้วย
0: ก็ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์นะครับของ Voice TV ด้วยนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับนักเรียนคิดว่าโซเชียลมีเดียสำคัญต่อชีวิตพวกเราไหม
4: ไม่ใช่สำค
0: ั
4: ญ
0: ถ้าเป็นยุคของครูนะครับหรือในช่วงปัจจุบันที่นักเรียนยังไม่ได้ทำธุรกิจครูเชื่อว่าโซเชียลมีเดียพวกนี้ส่งผลต่อเราบ้างพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับหรือเรื่องของงานระบบอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะสำคัญฉะนั้นจะสำคัญหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะครับเราควรใช้ในแต่พอดีนะครับทีนี้มาดูมุมมองของผู้ใหญ่นะครับที่มองในวัยรุ่นบ้างอันนี้ครูย้ำว่าเป็นมุมมองของผู้ใหญ่นะครับในข้อที่หนึ่งวัยรุ่นมักขบถต่อสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนอันนี้เป็นมุมมองนะครับว่าอาจจะมองว่าพวกเราใช้คำว่าขบถอาจจะดูรุนแรงไปหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือดื้อจังเลยบอกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ห้ามไปแบบนั้นแล้วไปกันไหม
1: ไป
0: แหมเสียงดังฟังชัดเลยนะครับไปเนี่ยโอเคไปแล้วเรามีความคิดหรือมุมมองอย่างไรต่อความคิดผู้ใหญ่แบบนี้บ้างใครพอจะบอกได้ไหมครับ

0: ข้อคิดเห็นนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันดูว่าถ้าผู้ใหญ่บอกว่าพวกเราดื้อนะครับบอกให้ทำแล้วไม่ทำนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนพวกเราที่อยู่ห้องนี้ใครพอจะบอกได้ไหมครับว่าเนี่ยผู้ใหญ่บอกหนูดื้อเธอดื้อแล้วเรามีความคิดอย่างไรอ่ะไม่มีแสดงว่าห้องนี้ไม่ดื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือมีความคิดอยู่แต่ยังไม่บอกมันมีหลายเสียงแล้วนะครับว่ามีบ้างไม่มีบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันต่อไปส่วนข้อที่2วัยรุ่นมักคิดอะไรแผลงๆแผลงๆในที่นี้อาจจะหมายถึงแหมพอขี่มอเตอร์ไซค์ได้เราทำไงมีซิ่งมียกล้อยกหน้าใช่ไหมครับหรือบางกิจกรรมบอกห้ามทำนะอันตรายทำไหม
1: ทำ
0: นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าพวกเราเอ๊ะมันพิเรนมันแผลงมันดูแล้วเกิดอันตรายนะครับหรือพวกเรามีความคิดโต้แย้งหน่อยไหมมีไหมครับยังไม่มีเดี๋ยวดูต่อไปข้อที่3วัยรุ่นมักวู่วามใจร้อนเอาแต่ใจเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช้แต่อารมณ์ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าโหเนี่ยพอให้ทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากดื้อไม่ทำแล้วยังเถียงด้วยแล้วอาจจะไม่ได้เถียงโดยคำพูดที่เบาอาจจะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างแรงและบวกด้วยอารมณ์นะครับทีนี้3ข้อนี้ที่ครูกล่าวมาเนี่ยมีใครพอจะโต้แย้งไหมว่าไม่จริงหรือจริงเพราะอะไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับ3ข้อเหล่านี้นักเรียนลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่กล่าวมาทั้งหมดจริงหรือไม่จริงนะครับและเพราะอะไรนะครับเพราะจำได้ไหมครูบอกว่าวิชาสุขศึกษาของเรานะครับคำตอบไม่มีตายตัวและมันเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนตอบมาผิดไหมไม่ผิดและอาจจะไม่ถูกทั้งหมดด้วยนะครับฉะนั้นเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เชิญเลยครับ
2: จริงค่ะเพราะว่าที่ผู้ใหญ่พูดเป็นสิ่งที่เรากระทำหมดเลยแต่ว่าอย่างแผงๆที่เราทำแผงๆเพราะว่าบางสิ่งบางหลักบางอย่างเรายังไม่เคยลองเราก็เลยต้องการที่จะรู้ว่าทำแล้วเป็นยังไงส่วนที่วู่วามใจร้อนเอาแน่เอานอนไม่ได้เด็กบางคนแค่อยากจะอธิบายหรือว่าแค่พูดอธิบายให้ฟังแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็คิดว่าเขาใส่อารมณ์ใส่ค่ะ
0: โอเคครับ ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นหนึ่งในความคิดเห็นใช่ไหมครับครูไม่ได้บอกว่าความคิดเห็นของเพื่อนถูกหรือผิดนะครับแต่นั่นคือความคิดเห็นนะครับอันนี้ผู้ใหญ่บางคนอาจจะฟังแล้วขัดหูบ้างแต่มันคือความคิดเห็นที่เป็นหนึ่งในความคิดเห็นของเด็กๆเช่นกันนะครับทีนี้ลองมาดูว่าในมุมของเด็กที่ครูได้ไปรวบรวมมาคิดเห็นกันอย่างไรสิ่งที่วัยรุ่นเป็นก็คือที่ผู้ใหญ่บอกว่าวัยรุ่นขบฏนะครับสิ่งที่วัยรุ่นเป็นคือกำลังพยายามหาแนวทางของตนเองนะครับเพราะเป็นธรรมชาติที่ต้องการแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเองอัตลักษณ์คืออะไรเอ่ยอัตลักษณ์คือเหมือนโลโก้เหมือนแบบที่เราอยากจะโชว์ว่าฉันเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกให้เราทำเราอาจจะไม่ได้ทำเพราะเรามีรูปแบบของเราอีกแบบหนึ่งนั่นเองข้อที่2ที่ผู้ใหญ่คิดวัยรุ่นมักคิดอะไรผังแผลงแต่สิ่งที่พวกเราเป็นจริงๆก็คือนิสัยเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาตนเองและการลองถูกลองผิดนะครับมีเพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่ก็สอดคล้องเช่นกันนะครับส่วนข้อที่3วัยรุ่นใจร้อนนะครับแต่ที่เราใจร้อนเพราะฮอร์โมนเพศนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของร่างกายนะครับเลยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ด้วยนะครับอันนี้ครูแถมให้นิดนึงเรา

0: ้ไหมว่าฮอร์โมนเพศของผู้ชายและผู้หญิงผลิตที่ส่วนไหนมีหลายเสียงเลยขอแบบอันเนี้ยคำตอบเนี้ยเป็นคำตอบที่ต้องถูกมันไม่ใช่ความคิดเห็นแล้วนะครับพอจะมีไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองเดากันดูนะครับว่าคือต่อมอะไรไม่ได้อยู่ในใบงานมีหลายต่อมเข้ามาในหูแล้วหลายต่อมมากแต่ยังไม่มีถูกเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณได้ยินแล้วรังไข่ถูกแต่นะครับต่อมที่ผลิตฮอร์โมนเพศที่เราเรียกว่ารังไข่เนี่ยอยู่ในแค่เพศหญิงนะครับของผู้ชายอยู่ในอัณฑะนะครับฉะนั้นต่อมเพศของผู้ชายและผู้หญิงอยู่คนละที่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรายละเอียดจะอยู่ใน EP ต่อๆไปในเรื่องเพศนะครับอันนี้บอกให้ก่อนว่าฮอร์โมนเพศของเราที่เป็นตัวต้นเรื่องว่าทำไมวัยรุ่นถึงใจร้อนคือต่อมเพศผลิตมานั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแล้วอารมณ์ในวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อที่1มีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรุนแรงสิ่งนี้ที่ผู้ใหญ่มองไงครับว่าเอ๊ะขบฏใจร้อนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พวกเราเป็นจริงๆนะครับก็คือมีความต้องการสิ่งใหม่ๆเราอาจจะมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งของเรานะครับอย่างเช่นครูบอกว่าให้จดใส่กระดาษด้วยยุคปัจจุบันของเราเป็นยังไงเราจะจดใส่ไหนเราอาจจะจดใส่โทรศัพท์จดใส่ใน iPad นะครับหรือแท็บเล็ตอะไรอื่นๆแล้วแต่ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะไม่ใช่ในกระดาษเสมอไปนะครับข้อที่2มีความสนใจในเรื่องเพศก่อนที่ต่อมเพศหรือฮอร์โมนเพศเราจะทำงานนะครับลองสังเกตไหมว่าน้องเล็กๆน้องวัยประถมยิ่งอนุบาลหรือประถมป.1 2 3เขาจะรวมกลุ่มเล่นไม่ค่อยแบ่งแยกเพศหญิงเพศชายแต่เมื่อเราอยู่วัยมัธยมตอนนี้เวลาเราเดินกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยเราเดินเป็นกลุ่มแบบไหนกลุ่มผู้ชายเราก็เดินกับผู้ชายด้วยกันกลุ่มผู้หญิงก็เดินกับผู้หญิงด้วยกันแล้วเวลาเล่นบอลขอเสียงผู้หญิงเวลาเล่นบอลหน่อยเห็นไหมห้องนี้ผู้หญิงสาวๆห้องนี้เราไม่ได้ชอบกิจกรรมแบบผู้ชายใช่ไหมครับทีนี้ผู้ชายกิจกรรมของผู้หญิงมีอะไรมั่งบาร์บี้เพื่อนบอกเล่นบาร์บี้เต้นเต้นอาจจะเป็นเต้น cover หรือว่าเต้นตามแนวเพลงที่เราชอบผู้ชายมีไหมครูขอดูมือหน่อยผู้ชายที่แบบผมก็ชอบเต้นคัฟเวอร์เหมือนกันบางกิจกรรมนะครับครูบอกไว้ก่อนกิจกรรมที่ยกตัวอย่างมาทั้งสองอย่างทั้งเล่นตุ๊กตาหรือเต้นคัฟเวอร์ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเล่นอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมของผู้หญิงส่วนฟุตบอลเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะฉันอยากให้ผู้ชายเตะไปของผู้ชายฉันทํากิจกรรมของฉันอย่างอื่นแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลเดี๋ยวนี้มีฟุตบอลหญิงมั้ยมีฟุตบอลหญิงนะส่วนผู้ชายที่เต้นคัฟเวอร์มีมั้ย
1: ม
0: ีแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราคิดกันว่านั่นคือกิจกรรมของเพศนั้นๆอันนั้นก็ไปแบ่งเรื่องเพศกันอีกทีนึงส่วนเรื่องตุ๊กตาอันนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นของผู้หญิงครูก็
1: ผ
0: ู้
1: ชาย
0: ครูก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันถ้าครูจะบอกว่าครูสะสมเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของบาร์บี้ไม่ใช่ของแบบนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งทีนี้เอาข้อต่อไปเกิดความกังวลในเรื่องของการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายอย่างที่ครูถามนะครับคำถามแรกเลยตอนเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยต่างๆเหล่านี้ เรารู้สึกภูมิใจหรือไม่มั่นใจส่วนไหนนะครับอันนี้ครูจะบอกว่าเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่คาบที่แล้ว EP ที่แล้วว่าเราเลือกพันธุกรรมของเราไม่ได้นะครับแต่ครูเชื่อว่าและครูเห็นมาแล้วว่า

0: ไทยนะครับในรูปลักษณ์ที่เราเป็นและเราสามารถพัฒนาศักยภาพด้านอื่นได้นะครับเพื่ออาจจะเป็นการทดแทนด้านความรู้สึกก็ได้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยไม่หล่อนะครับเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากแต่เราทำกิจกรรมอย่างอื่นขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีกีฬานะครับเราเอาความสามารถมาเป็นตัวทดแทนในรูปลักษณ์ต่างๆได้เช่นกันนะครับข้อที่4สติปัญญานะครับมีความซับซ้อนของความคิดในหัวครูตอนนี้มีตัวอย่างที่อยากจะยกอยู่ 2-3 เรื่องแต่ว่าบางเรื่องก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะดีไหมอย่างเช่นอันนี้ครูสมมุตินะนะครับตัวอย่างที่ครูจะยกคือวันนี้ตอนวิชาครูก็ได้ลืมทำการบ้านมาเราเริ่มวางแผนซับซ้อนขึ้นแล้วจะอ้างครูว่ายังไงดีใช่ไหมแต่ในทางประถมถ้าเราอยู่ตอนประถมเราลืมทำการบ้านเราจะอ้างว่าไงลืมลืมเอามาเนี่ยคำตอบเนี้ยครูได้ยินประจำเลยลืมเอามาแต่เสร็จไหมเสร็จแล้วแต่ทีนี้เมื่อเราอยู่มัธยมแล้วเราบอกแบบเนี้ยความรู้สึกคนพูดก่อนพวกเราเนี่ยความรู้สึกยังไงมันเอ๊ฉะนั้นข้ออ้างคือโอ้ยอันนี้เพื่อหายเริ่มมีความคิดที่ซับซ้อนหรือถ้าในแง่ดีคือการวางแผนการจัดการในการดันขอโทษครับเป็นการวางแผนจัดการในการดำเนินชีวิตนะครับอาจจะเตรียมการว่าวันนี้เราจะต้องเรียนอะไรบ้างและเราจะจัดสรรช่วงเวลาในชีวิตวันนี้ของเราอย่างไรเรียนเสร็จเราอยากจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือความซับซ้อนนะครับข้อที่5รู้จักรับผิดชอบและต้องการอิสระรู้จักรับผิดชอบตอนนี้ใครมีหน้าที่เวรประจำไหมทุกคนมีเวรประจำแล้วทำกันไหมครับอันนี้คือหนึ่งในความรับผิดชอบส่วนความคิดเรื่องของการต้องการอิสระใครเริ่มมีความเป็นส่วนตัวแล้วแบบช่วงเวลานี้ขอเล่นโทรศัพท์ขอทำกิจกรรมของเราเองโดยที่ไม่อยากให้ผู้ปกครองหรือใครมาควบคุมดูแลมีไหมอาการแบบนี้มีขอดูมือคนที่มีหน่อยเมื่อกี้เสียงมีแล้วแสดงว่ามือต้องมีไหมครับใครที่ต้องการอิสระยกมือเอามือลงนะครับทีเนี้ยปัญหามันเกิดแล้วเราต้องการอิสระแล้วช่วงนี้เรามีอิสระหรือยัง
1: ยังแล้ว
0: ทุกคนมีอิสระและเสรีภาพของตัวเองแต่มันจะมีแต่อยู่นิดนึงจะต้องอยู่ในกฎระเบียบของที่บ้านของที่โรงเรียนหรือของสังคมนะครับฉะนั้นอิสระเรามีอย่างน้อยๆอิสระทางความคิดหรือการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่เกินขอบเขตนะครับข้อที่6นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับง่ายและรุนแรงอ้อขอโทษครับข้อที่6นะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายและรุนแรงถ้าเราเห็นว่าเช้าเนี้ยเพื่อนเดินยิ้มมาเลยแต่พอบ่ายทำไมเพื่อนเราหน้าหงิกหงุดหงิดมาเคยมีไหมเพื่อนเราอาการแบบนี้แล้วเกิดจากอะไรประจำเดือนประจำเดือนแล้วทีนี้ประจำเดือนเกิดจากอะไรก็ฮอร์โมนส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศหญิงก็คือมดลูกใช่ไหมครับฉะนั้นก็ส่งผลกันมาส่งผลจนเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดด้วยนะครับของผู้ชายแรกๆก็คุยกันดีพอคุยกับเพื่อนสักพักนึงเริ่มหัวร้อนเริ่มเสียงดังอาจจะมีทะเลาะกันบ้างฉะนั้นจะโทษใครดีเนี่ยถ้าคนดีเห็นไหมครับคนดีโทษตัวเราโทษตัวเราและปรับความเข้าใจกับเพื่อนแต่อีกสิ่งหนึ่ง นะครับที่เป็นตัว

0: กระตุ้นจำได้ไหมโจทย์ของข้อโจทย์ของเรื่องนี้ใครเป็นตัวกระตุ้นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นเช่นกันช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนเพิ่งจะทำงานนะครับร่างกายเลยยังคุมประสิทธิภาพได้ไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับข้อที่7มีจินตนาการมากขึ้นจินตนาการในที่นี้เรารวมทุกอย่างที่เราเป็นที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์อาจจะมีจินตนาการในแง่ลบบ้างอาจจะมองอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามองในมุมโชคร้ายจังอะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยเราอาจจะรู้สึกคิดไปเองมากไปหน่อยนะครับแต่จินตนาการอันนี้ครูหมายถึงเรื่องของแนวคิดที่อาจจะไปเชื่อมโยงเรื่องของจำได้ไหมที่ครูบอกเราแก้ตัวกันเก่งขึ้นมีความคิดซับซ้อนมากขึ้นจินตนาการก็มีผลนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นการคาดหวังของตัวเราเองในอนาคตผมอยากทำงานแบบนี้อยากไปอยู่ที่นี่หนูอยากทำกิจกรรมแบบนี้อยากทำกิจกรรมแบบนั้นหรือรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของงานประดิษฐ์นะครับเราลองสังเกตไหมว่าตอนผมเวลาให้ทำงานประดิษฐ์หรือเอาง่ายๆก่อนตอนเราวาดรูปเล่นพระอาทิตย์ของเราเป็นยังไง
1: กลม
0: แหมกลมแล้วก็ตรงพื้นเป็นยังไงเป็นหญ้ามั่งเป็นทุ่งแล้วก็จะมีภูเขาอยู่2ลูก3ลูกแล้วถึงมีพระอาทิตย์ใช่ไหมอันนั้นมีบ้านอีกหลังก็ได้เอ้าม ีรถอันเนี้ยเป็นพื้นฐานนะครับแต่พอเราอยู่มัธยมเราความคิดเริ่มซับซ้อนมากขึ้นจินตนาการเรามากขึ้นพระอาทิตย์เป็นยังไงทีนี้เริ่มมีรัศมีรูปประกอบเป็นยังไงบ้าง
1: เริ
0: ่
1: มเป
0: ็
1: นร
0: ู
1: ปทรง
0: เริ่มเป็นรูปทรงมีความคล้ายจริงมากขึ้นอันนี้คือเรื่องของจินตนาการนะครับมีส่วนต่อไปความเชื่อมั่นหรือวิตกกังวลเป็นไปอย่างรุนแรงความเชื่อมั่นและวิตกกังวลก็คือความคิดของเรานั่นเองนะครับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเราจะมีความคิดโต้แย้งในใจที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นตอนวัยเด็กเมื่อพ่อแม่ให้ทำโดนพ่อแม่บังคับให้ทำเราจะแค่รู้สึกว่าแม่ไม่รักหนูพ่อไม่รักหนูเอาแค่นี้ถูกไหมครับแต่เมื่อเราโตขึ้นนะครับมันจะมีความคิดที่มากขึ้นไปอีกถ้าชอบก็คือไม่ชอบมากขึ้นไปอีกหรือถ้าชอบก็จะชอบที่มีความชอบที่เขาเรียกว่ามากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเช่นกันนะครับรุนแรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราใช้ความรุนแรงนะครับแต่หมายถึงว่าเราชอบมากขึ้นน่ะนะครับจากที่เราชอบการ์ตูนเรื่องนึงเราก็จะชอบเริ่มติดตามมากขึ้นแล้วยิ่งเราเป็นวัยรุ่นเริ่มมีอิสระในการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่มากขึ้นเราก็จะสืบหาข้อมูลได้มากขึ้นเช่นกันถูกมั้ยครับยิ่งสืบหาข้อมูลมากเรายิ่งทําไมชอบมันมากขึ้นไปอีกใช่มั้ยยิ่งรู้รายละเอียดของมันขึ้นไปอีกฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่เรามีความชอบเชื่อมั่นในสิ่งหรือในทางของเราที่รุนแรงขึ้นนะครับข้อที่9ครับสนใจในการรวมกลุ่มมนุษย์เป็นสัตว์สังคมหรือสัตว์ประเภทปีกวิเวกเราเป็นสัตว์สังคมนะครับแต่สังคมและการรวมกลุ่มของเราช่วงวัยเด็กเราจะอยู่กับใครเป็นหลักโลกทั้งใบของเราคือพ่อแม่แต่พอโตขึ้นแหมคำว่าเพื่อนเสียงดังฟังชัดเชียวอย่างนี้พ่อแม่เขาจะน้อยใจไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่มั่นใจซะด้วยพ่อแม่ไม่น้อยใจนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าของเราเป็นยังไงนะครับว่าสังคมของเราปัจจุบันกับสังคมของเราเมื่อในอดีตนะครับเป็นอย่างไรส่วนในห้องนี้

0: ใครนะติดเพื่อนนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับข้อที่10ประสาทและความรู้สึกด้านสัมผัสตื่นตัวมากขึ้นหมายถึงจะถูกกระตุ้นได้ง่ายด้วยรูปรสกลิ่นสีนะครับใดๆก็แล้วแต่เราจะไวต่อความสัมผัสมากขึ้นเราจะไวต่อกลิ่นนะครับเพราะว่าตอนวัยเด็กเนี่ยอวัยวะต่างๆร่างกายมีการพัฒนาแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับพอช่วงวัยรุ่นมันเริ่มใกล้จะสมบูรณ์แล้วฉะนั้นมีการพัฒนาที่มากขึ้นจึงทำให้ไวต่อสิ่งเล้าต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้คนเนี้ยที่อยู่ในรูปเนี่ยที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเราคิดว่าเขาตอนเนี้ยอยู่อารมณ์ไหนดีใจแล้วเวลาเราดีใจเราแสดงออกยังไงขอบคุณครับที่ทุกคนยิ้มนะต่อไปฮะทั้งโกรธทั้งงอนไม่รู้อันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างลองให้เราดูกันเฉยๆเขาอาจจะโกรธก็ได้แต่งอนเหรองอนคิ้วขมวดเชียวก็อาจจะเป็นโกรธหรืองอนนะครับอีกสักอันหนึ่งทำไมถึงคิดว่าเขาเศร้าอ่ะเราไม่เคยหัวเราะจนน้ำตาไหลกันเหรอ
1: ไม
0: ่เคยเห็นไหมแต่อันนี้ลักษณะนะครับความเศร้าอันนี้จะเป็นลักษณะความเศร้าคือใบหน้าจะค่อนข้างหม่นแล้วริ้วรอยทั้งหมดจะตกลงมานะครับถ้าเวลายิ้มทั้งหมดมันจะดันขึ้นไปด้วยแก้มแต่เวลาเศร้าปุ๊บทั้งหมดมันจะดึงลงมาทั้งหมดเลยเข้าสู่ใบงานของเราแล้วนะครับใบงานกับใบความรู้ครูแจกไว้ให้แล้วบนโต๊ะนะครับทีนี้ครูอยากให้พวกเราลองร่วมด้วยช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันดูว่ากิจกรรมที่ครูให้เนี่ยมีกี่อารมณ์มี3อารมณ์นะครับลองช่วยกันทําดูว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราบอกว่าเศร้าดีใจโกรธเกิดจากอะไรและเราจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงลงมือได้เลยครับ

0: สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับจะเสร็จหรือยังไม่เสร็จนะครับวางปากกาลงก่อนนะครับแล้วลองมาดูว่าสิ่งที่เพื่อนต้นทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับแนวคิดของเราไหมนะครับกลุ่มแรกหรือคนแรกเรื่องของอารมณ์ดีใจนะครับใครเอ่ยกลุ่มเชิญเลยครับ
1: ข้อหนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยสถานการณ์อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้มีความรู้สึกดีใจสอบได้คะแนนดีครับแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบสมหวังกับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำครับ2ครับเมื่อรู้สึกดีใจนักเรียนมักแสดงออกอย่างไรยิ้มครับหัวเราะครับและจะจัดการอารมณ์อย่างไรครับตั้งสติครับและจัดการกับอารมณ์ตัวเองครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับกลุ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ดีใจสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางเป็นยังไงครับตรงกับเพื่อนของเราไหมนะครับข้อที่2เสียใจกลุ่มไหนเชิญเลยครับ
2: อารมณ์เสียใจนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยสถานการณ์อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้รู้สึกเสียใจค่ะสอบตกค่ะโดนแกล้งแล้วก็อกหักแต่ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการอกหักเรื่องความรักค่ะเป็นการอกหักจากสิ่งที่ไม่ได้ตามต้องการค่ะแล้วก็การอินกับซีรีส์การเกิดอุบัติเหตุค่ะเมื่อรู้สึกเสียใจนักเรียนมักจะแสดงออกอย่างไรค่ะก็จะมีการร้องไห้เศร้าไม่สดใสค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับกลุ่มนี้ที่เพื่อนเสียใจนะครับคือไม่ได้อย่างที่เราหวังใช่ไหมส่วนกลุ่มนี้ดีใจเพราะว่าได้อย่างที่เราหวังลองมาดูกลุ่มที่3อารมณ์โกรธนะครับกลุ่มไหนเอ่ยเชิญได้เลยครับ
3: อารมณ์โกรธ1นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยสถานการณ์อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้รู้สึกโกรธทะเลาะกับเพื่อนมีคนทำให้ผิดหวังค่ะ2เมื่อรู้สึกโกรธนักเรียนมักจะแสดงออกอย่างไรชักสีหน้าแสดงท่าคายจัดการโดยสงบสติอารมณ์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของอารมณ์โกรธลองสังเกตว่าโกรธกับเสียใจสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็คือไม่ได้อย่างที่เราหวังนะครับแต่อารมณ์โกรธอาจจะผิดหวังรุนแรงหน่อยนั่นเองทีนี้เมื่อมีอารมณ์ต่างๆแล้วนะครับมีความรู้สึกต่างๆนักเรียนพอจะมีวิธีจัดการหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยผ่อนคลายบ้างไหมครับกลุ่มไหนเอ่ยเชิญเลยครับ
4: มีนั่งสมาธิค่ะ2ฟังเพลงค่ะ3ออกกําลังกาย4หาของกินอร่อยๆที่ชอบค่ะ5พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการกับอารมณ์นะครับว่าอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราชื่นชอบนะครับทีนี้เมื่อ เราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมว่าดูเรื่องของความปลอดภัยความสอดคล้องของเรานะครับต่างๆด้วยนะครับอารมณ์ก็คือภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าต่างๆที่มากระทบนะครับคนที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับก็คือคนที่จัดการกับอารมณ์ได้นะครับเพราะสิ่งเร้าต่างๆที่มากระทบเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นนะครับครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับ

0: ก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องพัฒนาการทางด้านสังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น2ใบความรู้ที่1เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สดีสุขอาจารย์อาจารย์ที่1เดินเข้าผ่านได้มาระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับอดีตคิดขออาจารย์อาจารย์ที่1เดินเข้าผ่านได้มาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนด้วยนะครับบริษัทนี้โดยสารในทางไปกับกระบวนด้วยนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านครับขณะที่นั่งบนกระบวนครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
6: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนทัศน์ของอบต.ร่องช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
5: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ย ก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดเรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
7: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนำของเรานะครับเป็นประเด็นให้คิดคำถามถามว่าเคยคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วผิดไหมเคยไหมเดี๋ยวเรามาสุ่มถามกันดีกว่านะครับจากการ์ดสุ่มของเราเลขที่ที่จะต้องตอบคือเลขที่10ครับเลขที่10ยืนขึ้นเคยไหมครับคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันนะครับ
3: เคยครับ
2: ครับผมเรื่องอะไรเอ่ย
3: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานครับแต่ว่าทำผิดครับ
2: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานแต่ว่าเราคิดว่ามันถูกแต่ว่าสุดท้ายคือผิดใช่ไหมนั่งลงได้ต่อไปอีกสักคนหนึ่งนะครับขอสุ่มหน่อยนะครับอีกสักหนึ่งคนเลขที่30ครับ30ยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคยหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกแต่จริงแล้วมันคือสิ่งผิดนะครับ
4: ทะเลาะกันกับเพื่อนค่ะ
2: ทะเลาะกันกับเพื่อนเพราะคิดว่าตัวเอง
4: ถูก
2: แต่จริงๆแล้ว
4: ผ
2: ิ
4: ด
2: ผิดนั่งลงได้ครับหรือตัวอย่างนะครับนักเรียนบางคนนะครับยังมีความคิดว่าการดูดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราแบบดูดแล้วมันเท่แต่จริงๆแล้วมันผิดหรือว่ามันถูกมันผิดเพราะว่ามันจะทำลายสุขภาพเราเองนะครับหรือการแต่งกายในโรงเรียนนะครับแต่งชุดนักเรียนแต่งชุดแบบไม่สุภาพแล้วก็เดินเตร่ไปแล้วคิดว่าตัวเองนั้นโอ้โหเท่จังเลยเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดนักเรียนผิดใช่ไหมแต่ในใจของเราเนี่ยเอ้ยนี่เราทำสิ่งที่ดีนี่เราทำสิ่งที่มันดูเท่นี่ใช่ไหมนี่คือการคิดเห็นจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดนะครับคำถามต่อมาถามว่าถ้าเพื่อนทำอะไรที่เราคิดว่าไม่ถูกเราควรทำอย่างไรดีเราควรบอกเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนอย่างไรนะครับขอ1คนนะครับนั่นก็คือเลขที่26ครับ26ยืนขึ้นเรามาดูกันนะครับ26อยู่กลุ่มที่6นะครับเวลาเพื่อนทำผิดเราจะบอกเพื่อนยังไงดี
4: ให้เพื่อนขอโทษค
2: ่
4: ะ
2: ให้เพื่อนขอโทษใช่ไหมสมมุติถ้าเป็นสถานการณ์แบบถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าในห้อง 2/1 นี่แหละเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าเราจะเดินไปบอกเพื่อนยังไงดี
4: ให้เพื่อนเลิกดูดค่ะเพราะว่าส่งผลเสียต่อร่างกาย
2: เราแนะนำเขาใช่ไหมแล้วเราพูดแบบคำหยาบไหมเราพูดว่าเฮ้ยเลิกบุหรี่ได้แล้วเฮ้ยมันไม่ดีนะแต่เราพูดด้วยความสุภาพใช่ไหมครับเราใช้เหตุผลในการพูดนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดังนั้นนะครับนักเรียนเวลาที่เห็นใครทำผิดเห็นใครหลงผิดสิ่งที่เราควรทำคือการใช้วจีสุจริตในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนนะครับไม่พูดหยาบไม่พูดเท็จนะครับพูดแนะนำเพื่อนพูดแต่สิ่งดีๆนะครับให้เพื่อนปรับปรุงนะครับแนะนำแนวทางที่ดีนะครับให้กับเพื่อนนี่คือคำว่าเพื่อนมันก็จะมีความสัมพันธ์เราก็จะยืดยาวต่อไปใช่ไหมครับทีนี้ทำไมครูจึงพูดเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชาดกนะครับพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างซึ่งในชาดกในที่ครูนำมาให้พวกเราได้ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่บุคคลที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับและวันนี้เราจะได้รู้กันว่าผลของการกระทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้นักเรียนเรามาดูกันก่อนพุทธสาวกคืออะไรนะครับพุทธสาวกคือพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศชายนะครับได้แก่ภิกษุสามเณรนะครับต่อไปพุทธสาวิกาก็คือตรงข้ามกันเลยนักเรียนพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศหญิงได้แก่ภิกษุณีนั่นเองนะครับต่อไปครับชาดกชาดกคือเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านักเรียนรู้จักชาดกเรื่องอะไรบ้างเอ่ยสักเรื่องหนึ่งมีใครรู้จักสักเรื่อง

างหนึ่งมีไหมพระมหาชนกใช่ไหมครับมีอีกไหมที่บำเพ็ญทานบารมียกลูกยกเมียให้กับคนอื่นอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยพระเวสพระเวสสันดรชาดกใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับและสุดท้ายคือพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธตัวอย่างนะครับนักเรียนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆตามหลักคำสอนของพุทธศาสพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือตำนานนักธรรมแห่งธรรมจักรนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้หัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับบางกลุ่มได้ชาดกบางกลุ่มได้ชาพุทธตัวอย่างบางกลุ่มได้พุทธสาวกเรามาดูกันว่าใครจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เลือกตามบริบทของโรงเรียนของห้องเรียนของตนเองได้เลยนะครับเรามาดูกลุ่มที่หนึ่งได้ชาดกเรื่องคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนมิตตวินทุกกะชาดกนะครับนี่คือกลุ่มที่หนึ่งจะต้องรับผิดชอบนะครับกลุ่มที่สองหัวข้ออะไรเอ่ยพระมหาธรรมราชาหรือว่าพญาลิไทยนั่นครับกลุ่มที่สามก็คือพระสารีบุตรนะครับกลุ่มที่สี่คือพระโมคคัลลานะกลุ่มที่ห้าครับราโชวาทชาดกนะครับเป็นชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและกลุ่มสุดท้ายนะครับได้สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับนี่คือ6กลุ่ม6เรื่องราวนะครับนักเรียนกลุ่มที่1ได้เกี่ยวกับชาดกกลุ่มที่2น่าจะได้เกี่ยวกับอะไรระหว่างพุทธสาวกกับชาพุทธตัวอย่างชาพุทธตัวอย่างพระสารีบุตรล่ะพระสารีบุตรน่าจะเป็นชาพุทธตัวอย่างหรือว่าพุทธสาวกพุทธสาวกพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยเกิดอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่นะครับกลุ่มที่5ตัวเองก็ได้ชาดกใช่ไหมเพราะว่ามันมีชื่อต่อท้ายนะครับและกลุ่มที่6นะครับก็จะเป็นชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากใบงานนะครับก็สามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับทีนี้พอพวกเรามีหัวข้อแล้วว่าเราจะทำอะไรว่าเรามีหัวข้อแล้วว่าเราได้เรื่องอะไรเรามีเครื่องมือแล้วว่าเราจะสืบค้นจากอะไรทีนี้กิจกรรมของเรานะครับที่พวกเราจะต้องหาข้อมูลนะครับที่จะต้องช่วยกันก็คืออยู่ในกิจกรรมถอดรหัสธรรมนะครับ1เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับหรือมีผลงานอะไรสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2ข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้จากหัวข้อที่เราได้นะครับใครได้พระมหาธรรมราชาเราก็ต้องดูว่าข้อคิดหรือว่าคุณธรรมของพระมหาธรรมราชาคืออะไรนะครับและสุดท้ายคือเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรนะครับนี่คือ3หัวข้อที่พวกเราจะต้องค้นหาและศึกษาข้อมูลแล้วก็บันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: คำถามที่ครูได้บอกไว้นะครับก็คือ 1. เหตุการณ์มีอะไรบ้างนะครับมีผลงานอะไรบ้างสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2คือข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะครับจากเรื่องที่เราได้ไปข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรเดี๋ยวเรานะครับจะมีการนำเสนอนะครับกิจกรรมถอดรหัสธรรมโดยให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนออยู่ที่โต๊ะของตนเองนะครับเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับยืนขึ้นกลุ่มที่1ได้เรื่องอะไรครับ
1: มิตะตะวินทุกะชาดกครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับมิตะวินทุกะชาดกเป็นลูกของเศรษฐีเป็นคนที่มีความดื้อและโลภมีนิสัยที่ไม่ดีไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่และมีการฆ่ามารดาของตนเองเพื่อที่จะแสวงหาทรัพย์ครับเมื่อมิตะวินทุกะได้ออกการค้าขายทางทะเลครับเรือของเขาก็มีการหยุดนิ่งและเขาก็ถูกลอยแพมากลางสมุทรเลยไปติดกับเกาะหนึ่งครับและพบกับนางเวมานิกเปรตหลายกลุ่มครับจากนั้นก็เลยเดินทางไปยังนรกที่มีจักรกฎหมุนบนหัวครับซึ่งเขาเห็นเป็นดอกบัวเลยถูกทำร้ายจากจักรกฎนั้นครับและสุดท้ายได้รับคำสอนว่าความโลภและความดื้อนำมาหาทุกข์และความวิบากกรรมที่ต้องทนรับครับสอนให้รู้ว่าความโลภและความดื้อนำไปสู่ทุกข์และความพังในชีวิตครับข้อที่2ครับข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้ข้อคิดที่ได้คือความโลภและความดื้อจะทำให้ชีวิตมีทุกข์โดยไม่มีความสุขเลยครับข้อที่3ครับเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ1ครับ

0: รับลดความโลภในตัวเองเช่นเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือมาเครื่องใหม่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่าเราต้องการโทรศัพท์เครื่องนั้นใหม่เหมือนกันครับข้อที่2ครับเชื่อฟังคำสอนของพ่อและแม่ครับข้อที่3ครับยอมรับความเป็นจริงและผลที่จะตามมาทีหลังครับ
1: ครับผมอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเอาละครับนักเรียนตอนนี้เรามาดูข้อคิดนะครับของชาดกเรื่องมิตตวินทุกะชาดกกันนะครับข้อคิดนะครับที่เราได้รับจากชาดกก็คือการขาดสติปล่อยให้ความโลภความหลงเข้าครอบงำทำให้เห็นผิดเป็นชอบและตกอยู่ในความทุกข์หากมีสติในการใช้ชีวิตย่อมไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องคิดก่อนตัดสินใจก่อนจะทำอะไรนะครับเช่นซื้อของเล่นเกมพูดจานะครับควรหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่กำลังจะทำนะครับดีหรือไม่มีผลเสียต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือเปล่านะครับไม่หลงไปกับสิ่งล่อใจเมื่อเห็นเพื่อนมีของใหม่หรือได้รับสิ่งดีๆก็ไม่ควรโลภหรืออิจฉานะครับควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและตั้งใจพัฒนาตนเองครับมิตตวินทุกะชาดกนะครับเป็นชาดกที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับความโลภแล้วก็การหลงผิดนะครับก็ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผลกรรมก็คือจะต้องไปอยู่ในนรกใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปขอเป็นกลุ่มของราโชวาทะชาดกครับเรามาดูกันก็จะเป็นของกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5ยืนขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วได้อย่างไรบ้างนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
2: เกิดเหตุการณ์และมีผลอะไรสรุปอย่างไร
1: ราโชวาทะชาดก
2: ราโชวาทะชาดกมีเหตุการณ์มีราชาทั้งสองเมืองได้ขับเกวียนมาเจอกันซึ่งทางที่ขับมาเจอกันเป็นทางแคบทั้งสองต่างอยากไปแต่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครหลีกทางให้คนขับเกวียนจึงได้บอกว่าใครทำความดีมากกว่ากันพระราชาที่หนึ่งบอกว่าเอาความดีชนะความชั่วแล้วก็ส่วนคนที่สองเอาความชั่วสู้กับความชั่วส่วนข้อคิดคุณธรรมที่ได้ผู้นำที่ดีประพฤติดีและยึดมั่นในความถูกต้องความดีจะทำให้ประชาชนเป็นสุขส่วนข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรหากเราได้เป็นผู้นำอะไรก็ตามเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสมาชิกจะได้มีความสุขเช่นหากเราเป็นหัวหน้าห้องเราต้องทำสิ่งที่ถูกเช่นการพูดดีๆทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมาชิกในห้องจะได้มีความสุขค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5นะครับก็ได้นำเสนอนะครับทีนี้เรามาดูข้อคิดนะครับก็คือความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับการฟังผู้อื่นและการเปิดใจรับฟังคำแนะนำนะครับรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและมีความยุติธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับพูดความจริงไม่โกหกนะครับหรือปกปิดความผิดของตนเองไม่ลอกการบ้านไม่ทุจริตในการสอบนะครับแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามฟังผู้อื่นและเปิดใจรับคำแนะนำนะครับตั้งใจฟังเมื่อครูพูดหรือเพื่อนพูดไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะเปิดใจครับนักเรียนรับฟังคำแนะนำนะครับแม้จะไม่ตรงกับความคิดของตนเองต่อไปนะครับเรามาดูกันนั่นก็คือพระสารีบุตรเรามาดูซิว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเป็นใครนะครับว่าอย่างไรบ้างครับกลุ่มที่3
3: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสรุปพอสังเขปก็คือพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นเลิศและเป็นผู้มีความกตัญญูสูงท่านบรรลุพระอรหันต์ได้เร็วมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระราหุลกุมารท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าและได้การเคารพอย่างสูงในฐานะแม่ทัพธรรมผู้สติปัญญาและมีความอดทนเป็นเลิศข้อคิดที่ได้นะคะมีสติปัญญาในการช่วยเหลือคนอื่นความกตัญญูและเคารพครูบาอาจารย์และมีความอดทนข้อ3เราจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรเราจะเป็นคนที่มีสติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่นรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและยึดมั่นในความดีค
1: ่ะยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่3ครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ก็ได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระสารีบุตรกันนะครับการแสวงหาความจริงด้วยปัญญานั่นเองนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนการรับฟังและการเคารพผู้อื่นความอดทนและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วเราจะนำข้อคิดหรือว่าแบบอย่างที่ดีของพระสารีบุตรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องแสวงหาความจริงด้วยปัญญานะครับตั้งใจเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่เชื่อข้อมูลทันทีครับนักเรียนแต่จะพิจารณาและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่โอ้อวดหรือยกตนข่มท่านนะครับแต่รู้จักการเคารพตัวเองและผู้อื่นนั่นเองครับพระสารีบุตรก็คือเป็นอัครเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านักเรียนมือซ้ายกับมือขวาอะไรน่าจะสำคัญกว่ากันมือขวาใช่ไหมมือขวาพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเลิศนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นความสำคัญของสติปัญญานะครับแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยท่านทรงเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีมากๆนะครับต่อพระคุณของคุณแม่นะครับทีนี้เรามาดูต่อไปพระโมคคัลลานะนะครับเมื่อกี้อัครเบื้องขวาเรามาดูอัครเบื้องซ้ายบ้างเป็นอย่างไรครับ
4: พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ร้ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนามีคนจ้างโจรมาฆ่าถูกตีร่างแหลกแต่ท่านยอมรับกรรมเก่าและไม่หนีก่อนปรินิพพานท่านนำร่างกายไปกราบทูลพระเจ้าและแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพและโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิการตายของท่านคือกรรมเก่าที่เคยทำร้ายร่างกายบิดามารดาในอดีตชาติข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะคะการไม่ถือตัวไม่พูดข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้การไม่ถือตัวไม่พูดคำที่ก่อให้เถียงกันและการอยู่ในที่สงบเงียบเพื่อสำรวมใจข้อ3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรไม่ถือตัวไม่ยึดมั่นในตัวตนและไม่หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ทะเลาะเบาะแว้งขอบคุณค
1: ่
4: ะ
1: ยอดเยี่ยมมากปรบมือนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มที่4ก็นำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระโมคคัลลานะนะครับคือความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงความเพียรพยายามและมีความเมตตาต่อผู้อื่นครับเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระโมคคัลลานะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับก็ต้องมีความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงครับกล้าตั้งคำถามและค้นหาความรู้อยู่ใหม่ๆนะครับเป็นความรู้ใหม่เนาะไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือต่างจากเดิมนะครับความเพียรพยายามตั้งใจและอดทนในการเรียนและการทำงานแม้จะเหนื่อยหรือจะเจออุปสรรคเช่นพระโมคคัลลานะนะครับที่อดทนฝึกสมาธิแม้ถูกความง่วงครอบงำนั่นเอง พระโมคคัลลานะนะครับถือว่าเป็นอัครสาวก

0: เครื่องซ้ายนะครับมีฤทธิ์มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูพระมหาธรรมราชานะครับที่1หรือพระยาลิไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพระยาลิไทย
1: เกิดเหตุการณ์อะไรสรุปพอสังเขปพระมหาธรรมราชาที่1เป็นกษัตริย์สุโขทัยที่ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2890ทรงรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปีกแผ่นส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างวัดและพระพุทธรูปเช่นพระพุทธชินราชและทรงนิพนธ์วรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงถือเป็นกษัตริย์ที่สร้างความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในสุโขทัยอย่างมากข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้ 1. ความเป็นผู้นำที่มั่นคงและมีวิสัยทัศน์การรวมอาณาจักรและสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความสามารถในการบริหารจัดการ 2. การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมการนิพนธ์วรรณกรรมแสดงถึงการให้คุณค่ากับการเรียนรู้และเข้มแข็งและเอกลักษณ์ของชาติ 3. ความสำคัญของการศึกษาและความรู้การนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆ 4. ความสำคัญความสามัคคีในสังคมแบ่งฝ่ายสงฆ์และส่งเสริมความสงบสุขในชุมชน 3. เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรพระมหาธรรมราชาที่1ทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองเน้นความยุติธรรมเมตตาและดูแลประชาชนอย่างดีเพื่อสร้างความสงบสุขในแผ่นดิน
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระมหาธรรมราชาหรือว่าพระยาลิไทยนั่นเองนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับหากพุทธศาสนิกชนทุกคนปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตนเองและสังคมย่อมสงบสุขครับแบบอย่างที่ดีนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อคิดที่ดีนะครับก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเช่นการมีความเมตตาความซื่อสัตย์และความอดทนนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสมเช่นการสวดมนต์หรือการทำสมาธินั่นเองครับพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพระยาลิไทยนะครับพระองค์พระมหากษัตริย์ที่ปกครองเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เคยทรงพระราชนิพนธ์นะครับวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะครับที่พวกเรารู้จักกันนะครับที่มีอยู่3ภูมิด้วยกันก็คือภูมินรกภูมิสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์นะครับใครทำดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ใครทำชั่วก็ได้ตกนรกนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยบวชนะครับเป็นพระภิกษุนะครับเพื่อที่จะดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกด้วยนะครับต่อไปสุดท้ายครับก็คือสมเด็จพระสมณเจ้านะครับกรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่6กันครับ
2: ข้อ1เกิดเหตุการณ์อะไรมีผลงานอะไรสรุปพอสังเขปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรยาวโรรสเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4ทรงปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ให้มีระเบียบและระบบชัดเจนทรงวางรากฐานการ

0: ษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วัดเป็นโรงเรียนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งพระองค์สิ้นพระชนในปีพ.ศ. 2464ด้วยพระประชวรวรรณโลกสิริพระชนมายุ 60 พรรษาข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้คือความเสียสละและอุทิศตนความมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การรักษาศีลและวินัยความอดทนและความเพียรเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร 1. ปลูกฝังความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานและช่วยเหลือผู้อื่น 2. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสังคมด้วยการเรียนรู้และการศึกษา 3. ปฏิบัติตามหลักวินัยและศีลธรรม4. ใช้สติและสัมปชัญญะในการตัดสินใจ 5. เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและรับฟังผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ
1: เยี่ยมยอดมากครับมากตอนนี้กลุ่มสุดท้ายนะครับก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยก็คือกลุ่มที่6นะครับสมเด็จพระสัมมาจากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับพระองค์นะครับทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับทรงเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับแบบอย่างนี้เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายครับนักเรียนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับหรือเกินตัวรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีและไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความหรูหราใฝ่รู้ใฝ่เรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียนและหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอครับทีนี้ครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องอานาปานสตินั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นวิดีโอเพลงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เนื้อเรื่องทั้งหมดทำความเคารพ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9

0: ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
1: คิดอยากจะมีเงินเก็บบัตรปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัตรปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยแล้วก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
2: ที่ JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันนะครับแม่วันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ

0: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดูพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดูจะนอดูเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะหนอจะหนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตู่ก็คือผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตู่หรือว่าตุมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมาแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาแองเด็กก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลมนั้นน่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูโดนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักโคนนั่นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็จะหนอมิมิโกชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยโกชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่ามะค่ะนำหน้านะคะมะอ้าว มะมิมีแล้วกันมะมิมีนะคะพอมิมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมิมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมากับดอนะถ้าเป็นคนผู้ชายทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซนเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซนเว่ยอะไรพวกนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซนเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซนเว่ยตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซนเว่ยนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซนเว่ยนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาสยาม
2: ิงลาบาซันดาวีราเบมาเลลุติล่ะ
1: ตูนี่ไม่กังบูโลပြောတယ
2: ်ဟုတ်လားမြန်မြန်နေကောင်းပါစေလို့သူ့ကိုပြောလိုက်ပ
1: ါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပေးပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေ
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งภาษากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะ2ถ้าไม่แลบลิ้น2 2ผิดนะคะ2 4 เล เล 5 งา งาอาปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชีชีเก้าโกโก สิบ ดะเซ ดะเซ เอาไหมนะคะ ดิ นี่ โต เล ง่า เช่า คนนี้ ชิโก ดะเซ 20ก็คือนะเซ นะเซ นะคะ นะเซ เอา30 ตัวเซ ตัวเซ เอา40 เลเซ เลเซ นะคะ50 งาเซ งาเซนะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็101แล้วใช่มั้ยคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะฮะตะยาถ้า200นะยาถ้า300ต้องยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนยา800ชียา900กูยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นทาวนะคะตะทาวเอาตะทาวนะทาวก็คือ 2,000 ต้งทาว 3,000 เลทาว 4,000 งาทาวก็คือ 5,000 เช่าทาว 6,000 คนทาว7,000 ชิดเท้าแปดพันกูเท้าเก้าพันตะเต้าตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นอ้าวสองหมื่นก็ตะเต้าสองหมื่นหน้าเต้าตรงเต้าก็คือสามหมื่นเลเต้าสี่หมื่นงาเต้าห้าหมื่นเช่าเต้าหกหมื่นคนหน้าเต้าเจ็ดหมื่นชิดเต้าแปดหมื่นกู้เต้าเก้าหมื่นสิบสิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะฮะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะฮะตะเต้ก็คือหนึ่งแสนของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่เป็นสองแสนตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตงเต้สามแสนเลเต้สี่แสนห้างาเต้ห้าแสนเช่าเต้หกแสนคนเต้เจ็ดแสนชิดเต้แปดแสนกู้เต้เก้าแสนอ้าวเก้าแสนเสร็จแล้วก็หนึ่งล้านแล้วใช่ไหมคะหนึ่งล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็นหนึ่งล้านค่ะเราคงพม่าเราพูดกันว่า10แสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราพูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า10แสนก็คือเซเต้งค่ะแค่5อันเองเราต้องจับหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือเต้าหลักแสนก็คือเต้งเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอาเซนะตยาอาเซอาเซก็คือ25นั่นเองตยาอาเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
2: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
3: โอ้เจซูเบนเนาะเบลาจาตะแ
2: ลอาลองตองอกตะอกตะตองตองตองจาบาเด
3: เจซูอมายเต็มบาเดดอลลาร์เนเปโลยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
2: ยาบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนรีบแล้วครับผม
3: ทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเชนโต
4: เชนโตเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: รสชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกแล้วลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริ

เวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยหรอลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะโชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบโรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบโรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกรังอุทยานแห่งชาติโบโรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบโรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2. คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบโรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะโชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดที่อันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบเหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีทานน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะขึ้นไปตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะเขม่าของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
0: นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมา รอบทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุราเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้ Zaman dulu air banyak begini
3: Air dulu lebih apa Ini ada pendangkalan.
2: Yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana?
3: Yang di tengah itu ya. 20 meter.
2: Benar ada air kering tidak?
3: Tidak.
2: Yang
3: tidak
2: itu.
3: Tidak
2: pernah. Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
3: Ikan nila.
2: Nila, Planin.
3: Ikan mas.
2: ปลาทองก็คือปลาไน
3: กูรามิ
2: แล้วก็กูรามิก็คือปลาแรด
3: อย่างbesar
2: ini ibu punya semua berapa tempat semua
3: 40
2: per bulan hasil dapat kurang lebih berapa
3: kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring atau
2: semua
3: per bulan sekitaran 10 juta
0: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
4: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมฮอนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกกะหรี่แล้วก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
5: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
4: ไม่มีไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
0: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและจะมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตาอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัววั ฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
6: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองตอมอฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามาฮายาฟะทีนี้กลาลาว่ายอ่ะนี่ข้างคาว
7: ภาษา
6: ไทยแลนด์เนี่ย
7: ไทยแลนด์
6: ภาษาไทยแลนด์
7: อะไรเป็น
6: ข้างคาว
7: ข้างคาว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายจากชุมชนเริ่มแรกบนเนินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตา มาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
6: maaf dengan ibu siapa
8: ibu Sofia Takuman Sang Wolok Masa Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
6: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau
8: lomba,
6: untuk
8: exercise? Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
6: Ini rumah ibu?
8: Iya.
6: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
8: Ada pakaian khusus.
6: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
8: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
6: Di dalam lagu itu ada arti apa?
8: Artinya juga sama kerukunan.
9: Itu persamaan.
8: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.

เมื่อการเดินทางไปมหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演郑作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的关于生肖，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดู

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพรูฟแล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์

0: อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
1: อยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที่
0: เหลืออยู่5สายพันธ
1: ุ์เห็นในสมุดไทยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
0: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
1: ค่ะ
0: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
1: 4
0: หูอีก2
1: 1 2
0: หน้าอีก1
1: ตรงนี้1
0: เป็น7แล้วใช่ไหม
1: 7ค่ะ
0: 8คือส่วนหาง
1: ส่วนหางอ๋อใช่
0: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
1: ค่ะด้านหลัง
0: ครับ
1: ตรงนี้เท่ากับมี9
0: เป็นส
1: ี
0: ฟ้านะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
1: มาโคราช
0: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
1: นะครับต้องขาวแน่นอน
0: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
1: ว้า
0: วทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับหางยาว
1: ค่ะ
0: สะอดสะองทีเดียว
1: อ
0: ืมจมูกเป็นสีชมพู
1: สีชมพู
0: นะครับอุ้งตีนเขาจะเป็น

0: ่นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นและมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าในข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขา

0: อาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
1: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีกค่ะ
2: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันหนึ่งความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นอ่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอเอิ้นช่วงนั้นอ่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่มั้ยก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของบ่าวเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบเราก็เออว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างก็คือแบบชัดนิทาชัดชัดเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่ตัว
1: ทั้งหมดถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่มั้ยคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันนึงไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่มั้ยคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะฮะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเงี้ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวนึงให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเราพี่มองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบคจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
0: แคสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักนี้คืออะไรคะ
1: แคสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมา กอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอร์ปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุยก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
0: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยได้บินเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
1: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่เท่านี้นะคะวันนี้แบบเพิ่งไปเมื่อเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลฟ์นี้ไปแชร์บ้านค่ะบ้านที่เราแชร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
1: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคีเมียไข้หัดหวัดแมว มีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับ การเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอเป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำให้คนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหารนู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างงี้นิสัยอย่างงี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชั่นพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลิคิวเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ววันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูแบบว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะๆถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมาก
3: คือห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
0: คือพอนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบผาโผกอดอย่างนี้ได้
3: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าจ้ะ
0: ข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
3: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็ขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
0: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่ต์เลยนะ
3: บุฟเฟ่ต์ใช่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวคล้ายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีพี่ต้องบีบชีบีปือด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมไหมรังเกียจ
1: โอ้น้องฟินจะเป็นแมว3สีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นน้องจินนี่ตอนเอามาที่แรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
3: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
0: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเก็บเปล่าวะ ตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะ แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัว

0: ัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบเติมถ้าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
1: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
0: เขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าอยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างงี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นน่ะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนๆเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
1: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
0: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากเขาจะทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพันธุ์จรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกนึงน่ะ 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โยโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะ

พื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ใช่โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโส
สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกีเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธัมมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธ

0: คำนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะหีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันถามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิ การรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จักความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนครัว เฮื่อนครัวเราเรียนรู้คำว่าเฮื่อนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะครัวหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮื่อนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮื่อนครัวพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคุณลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮื่อนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮื่อนเฮื่อนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮื่อนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮื่อนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮื่อนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮื่อนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮื่อนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮื่อนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮื่อนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮื่อนตำเฮื่อนตำคุณผู้ชมรู้จักคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮื่อนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮื่อนตำเฮื่อนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ้บ่อแบ้ตัวนี้นะคะ ตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตารางตารางคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมี2หัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมี2หัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มี2หัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะ หางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นหยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้หยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระนะคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอียคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮือนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮือนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
2: สบายดีคำแพง
3: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไดอยู่ดีมีแฮงบอ
2: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
3: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
2: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
3: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
2: เจ้าบ่เป็นหยังเซินโลด
3: เซินดื่มน้ำก่อน
2: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันเนาะ
3: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวใด
2: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีก้องตาราง
3: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
2: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป่งเถื่อ
3: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
2: ่ค่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
3: ่ค่อยมีเฮือนครัวตั้งหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
2: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
3: ย้อนว่าเฮือนของค่อยเป็นเฮือนต่ำค่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
2: เพื่อนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
3: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
2: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
3: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
2: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
3: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
2: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
3: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
2: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
3: ได้ได้ข่อยสิไปยามมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
2: ้อโอ้มู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
3: มู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดองไว้ไวนี
2: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
3: โอ้นี่ก็สิแรงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบอ
2: บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
3: เจ้าโชคดีเด้อ
2: โอกาสหน้าพบกันใหม
3: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
2: ลาก่อน
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบ

ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮื่อนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮื่อนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไหนแนวไหนหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแน่เด้อแน่เด้อเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแน่เด้อหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้าน

0: ของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะง่ามหลายเนาะเป็นตะง่ามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยในเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้รักคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทร์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวก
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเหล็กความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าเทเลแกปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลา

0: ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
1: ชันมาก
0: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะ
1: ครับ
0: สินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เข้าไปยังประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับที่
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้บุตรไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ 100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเองเราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้น

0: นั่นเอง
1: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
0: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
1: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
0: งราย
1: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
0: ทั้งหลาย
1: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
0: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
1: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
0: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับก
1: ับ
0: การเมืองการปกครองอะไรนะคร
1: ับ ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
0: ที่จีนนะ
1: จ้าที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
0: ครับ
1: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
0: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและ

0: ที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือนั้นเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนๆก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับ
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
0: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี้ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี้ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี้จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงๆถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทาง ส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็งละลาย
1: ใช
0: ่
1: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือนี่จะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: จริงๆมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นแรงงาน
1: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำบินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
0: เราด้วย
1: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
0: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
1: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
0: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
1: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อ เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
0: ด้วยนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้แม่

0: น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: แน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตามะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลย
1: นะครับไปได้เน
0: า
1: ะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
0: ับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
1: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดี

0: เป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นค่ะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: เจอได้บ้างด้วยไหมคะ
0: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
0: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดกันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
0: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเอง

0: ประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friend ชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความ

0: สัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันถือบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกOkay. แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มอนโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค
0: ้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่ง okay. ใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: แก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: ครับเป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐที่ว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่ค่ะ
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
3: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะ
0: คะเราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
2: สูงสุด
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิรันยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
2: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
4: แล้วก็ทางด้านนี้
3: What about this?
4: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
4: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ค่ะประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
4: เป็นช
2: ิ้
4: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
4: นาง
0: ปิรัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเตาเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานแล้วต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: right. ไปที่สหรัฐ1902
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4นะครับแล้วนี่ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
5: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
5: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแล้วฝีมือของชาวไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคในวันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศา

ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่ๆๆนุ้ยพ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม
2: ่
3: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปูครับที่ปูบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เป็นธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยัง

0: สัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: พอได้เห็นถึงความรุนแรง
0: และความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ทุกรู้ทุกเขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มัน

จุดเด่นของคุณธรรมของวัดทุ่งเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดทุ่งเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับจะเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1เนี่ยข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Thai delicious
3: Wow
2: looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
2: Yeah.
10: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
11: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
11: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai delicious

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: ทิ้งจากกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจำได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนเอแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแหนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้ง2คำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเซาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างซาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียม กึ่งกึ่งขิงหนมหนมเห็ดกาจัวกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมกาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดจ๋าโดคือถั่วงอกหัวจ๋วยหัวจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโซดกาโซดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ๋วงอ๋วงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเหงื่อเหงื่อแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฟอร์กาเฟอร์กาเฟอร์บอเฟอร์บอเฟอร์กากาคือไก่บอคือวัวเฟอร์กาคือเฝอไก่ส่วนเฟอร์บอคือเฝอวัวนั่นเองต่อมาเฟอร์กวนเฟอร์กวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากรอบผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวผัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบลแบงแบลคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงมีคือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแนมกวนแนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือปอเปี๊ยะสดต่อมาแนมสารแนมสารคือปอเปี๊ยะทอดต่อมาแนมจัวสารแนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชม คงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโศยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่หมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่ภัตตาคารภัตตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่าง

ส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเวียแฮมีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฟอร์2ถ้วยป่อเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินเฉยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดียเดียจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเสยอันเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ดเอิร์ดพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิงมีจิงผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะ

0: โดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทิมเทิมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมั่นเจ้าสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดซูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอา
1: เจือแอมเจืออันอา
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอกุ้งเดือกอะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันกวนอันงอนแ
1: หย่เวิ้งก่อดีล้วนคงอะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยครับ
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยค่ะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ด
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีนสองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วย นะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทางด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
5: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
4: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
5: Oh,
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
5: ะ
4: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
5: นะครับกับกาแฟ
4: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
5: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
4: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
5: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข
4: ้
5: นสำหรับคนเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
4: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
5: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
4: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
5: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะว
4: ่
5: าดังพอสมควร
4: ครับ
5: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
4: แหนมเนืองจริงๆจะเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
5: แต่พอ
4: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
5: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
4: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
5: ๆ
4: เป็นแผ่นกรอบๆ
5: ชอบทานค
4: ่
5: ะ
4: นะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
5: ค่ะ
4: ครับ
5: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
4: ต่างกันเยอะมากนะครับ
5: เยอะมากเหรออ
4: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชน3เสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะคร
5: ับ หมูยออย่าง
4: น
5: ี้ใช่ไหม
4: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนืองแหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
5: จริงเหรอ
4: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
5: ค่อนข้
4: างจะ
5: ข้นๆ
4: ใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
5: ไม่มี
4: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
5: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
4: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
5: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขนน้ำ
4: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
2: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุกออันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมันโอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมันเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมันเยโอแล้วที่สอง잘지냈어요สบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาร์จีเนสโซโย
0: ชาร์จีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาร์จีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ทำดีเนสโซโยสบายดีไหมเนชัยจีอันนี้โอไม่มีค่ะเนชัยจีเนสโซโย
0: เนก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเนชัยจีเนสโซโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโซโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดาคือว่าทานข้าวฮาชอสโซโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโซโยทานข้าวหรือยังค่ะ
0: ชิกซาฮาชอสโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือออดีคาเซโยไปที่ไหนคะออดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จีเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาร์จีเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มี

0: ก็ชัลจิเนสโยเป็นคำถามแล้วก็ชัลจิเนสโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโกสบายดีไหมดุนโดชัลจิเนสโย
1: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาดูใช้ชินเนสซอยได้ค่ะ
1: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
0: ่
1: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ซีเรียส
0: ใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
1: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
0: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าใช้ชินเนสตอยล์แล้วก็เป็นยังไงบ้างก็อัตโตเกชินเนสตอยล์
1: 어떻게지내세요
0: ใช่ค่ะ지내세요กับอยู่ดีไหมอ어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지내세요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
1: เช่น
0: จมผับปัสเซย์คือว่าย ุ่งนิดหน่อยผับปัสเซย์ก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
1: ไม
0: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพลีออฟสอยไม่มีอะไรงั้นพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ก็ดีนะ
0: ดีค่ะใช่เพลีออฟสอย
1: เพลีออฟสอย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสสอยก็อาจุผับปัสสอยเพียลีดออฟซอย
1: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโยต้มันนายโอ다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมอย
0: ่
1: างนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคนึงอันยองีเกเซโยกับอันยองีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมอันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสซอย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายพบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
0: สั้นๆ
1: ใช่ค่ะฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเราครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เกเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ชาริกะกับชาริโซ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
1: ู
0: ่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี่คาเซโยชาริโซกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมุเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี่จูมุชัสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนเพื่อนชาริจักกับชาริจัสซ็อกนี่สั้นๆ
0: สั้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายอ๋อพบกันไหมคะ
0: ครา
1: วเมื่อเพกเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือคราวเมื่อพะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากมากด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
1: ้
0: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
0: ็
1: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเชื้อส่งอามิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มีอานามิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ด
1: ั้
0: งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เชื้อส่งอามิดากับมีอานามิดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อ

เลยครับในช่วง Try Out

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมและเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับถ้าเกิดว่าโชคชะตากลั่นแกล้งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถูกน้ำพัดไปเหลือเพียงแค่จักรยานเท่านั้นเนี่ยผมจะทำอะไรดีนะเอาจักรยานไปขายได้เงินมาแต่มันก็หมดเท่านั้นแหละครับใช้ก็หมดไปเป็นวินจักรยานดีกว่าครับคอยรับส่งผู้โดยสารที่หน้าหมู่บ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้โดยสารแบบน้ำหนักเยอะๆหน่อยเนี่ยเราก็คงจะวิ่งได้น้อยครั้งนี่เลยนี่เลยครับสิ่งที่เหมาะกับผมที่สุดแล้วแปลงร่างไปกันเลย
1: ไปเซ็ตเกอร
2: ์มาดูช่าง
1: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
2: มาดูช่าง
1: รู้ครับ
3: รู้ค่ะ
4: สั่งครับส่งของโดยใช้จักรยาน
5: จักรยานมันก็น่าจะไปได้ในที่ได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์เขาสามารถขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรไปได้เรื่อยๆแล้วก็น่าจะคล่องตัวกว่าเยอะมอเตอร์ไซค์ครับ
6: ก็ประหยัดน้ำมันแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ดีแต่มันช้าเนาะมันจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์
7: ความสามารถก็คือใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็ตรงที่ว่าเวลาใช้เส้นทางมันก็จะช่องเล็กช่องน้อยการจราจรในกรุงเทพนั้นน่าจะสะดวก
8: ด้วยลดมลภาวะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ขนส่งก็ได้ออกกำลังกายด้วย
5: เพราะถือว่าเราโดนแน่นอนน่าจะดีกว่าอีกไหมล่ะครับ
9: แน่นอนค่ะไม่ต้องใช้น้ำมัน
10: ดีมากเลยแหละนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกันกับการใช้จักรยานเนี่ยหนึ่งเสียงภาวะเสียงก็ไม่มีแล้วก็จะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกาย
0: ในต่างประเทศมี Bicycle Messenger หรืออาชีพจักรยานรับส่งเอกสารเป็นที่นิยมในหลายเมืองธุรกิจทั่วโลกมานานแล้วนะครับทั้งในนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอนดอนเบอร์ลินรวมถึงประเทศใกล้ๆเราอย่างเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเพราะเป็นการประหยัดพลังงานและรับประกันได้ว่าของที่เราต้องการส่งจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนอย่างแน่นอนครับอ้าวอยู่นี่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีตีเอาละครับถึงแล้วครับศูนย์บัญชาการ Bicenter นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าร้านกาแฟสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยว่า Bicenter คืออะไรนะครับคือความเป็นมาของ Bicenter นะครับมีอยู่ว่าไงนะครับ
11: มันคือนักปั่นจักรยานส่งเอกสารแค่นั้นแหละง่ายๆเราไม่ต้องการพลังงานจากฟอสซิลน้ำมันเราต้องใช้กำลังจากร่างกายของเราเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าตอนแรกอ่ะเราเป็นคนทำงานในกรุงเทพนะฮะปั่นจักรยานไปทำงานหลังเลิกงานก็ปั่นจักรยานเล่นกินข้าวแค่นั้นเอง
0: คือเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาจากการที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนฝูงปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็หันมาทำเป็นแบบกึ่งธุรกิจอย่างนี้เนี่ยคือเราเริ่มมาจากยังไงล่ะพี
12: ่ก็เริ่มแรกเราตั้งร้านค้าออนไลน์เป็นร้านกันกุศลเราจะรับของบริจาคมาแล้วก็ขายแล้วเราก็จับของบริจาคเนี้ยเราจะปั่นไปรับเอามาขายมีลูกค้าซื้อแล้วก็ปั่นไปส่ง
11: ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ40 บาทเรา40 บาทตอนนี้เป็นการปั่นคือเราไม่ต้องไปเข้ากับไปรษณีย
12: ์แต่ถ้าอยากให้ส่งอีเมลก็ได้เราก็จะจ่ายตรงนี้แต่ส่วนมากเขาก็จะให้เราไปประทังที่ส่ง
0: แล้วก็หลังจากนั้นนี่พัฒนามาไงครับ
11: ครับเนี่ยแหละพัฒนาจากร้านค้าบุญไบมาเพื่อว่าเอาคนปั่นเนี่ยให้เป็นนักปั่นหลังจากนั้นอ่ะบุญไบโตขึ้นจากการที่รับของบริจาคเนี่ยเปลี่ยนเป็นซื้อของแล้วเพื่อจะกระจายสินค้าให้มากขึ้นนะฮะทีนี้นักปั่นที่มีเนี่ยก็มันว่าเราเป็นการฝึกแล้วฝึกการปั่นส่งของอันนี้อยากจะทำเป็นรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมตอนแรกเราคิดไว้อย่างนั้นนะฮะเอากำไรส่วนที่ปั่นจักรยานเนี่ยกำไรในการรับส่งเนี่ยไปซื้อจักรยานให้น้องนี่คือโครงการเริ่มแรกนะฮะของ Bicenter
0: มันเป็นธุรกิจแบบเพื่อสังคมนะคือรายได้ที่ต่างๆนี่ก็เอาไปพัฒนาสังคมหลายด้านแถมเราไม่ทำลายสังคมอีกด้วยครับ Bicenter ของเรา เราไม่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันใดๆทั้งสิ้นถูกไหมฮะ
11: ใช่
12: เราอยากจะให้มีจักรยานเยอะจักรยานคนใช้จักรยานเยอะจะเห็นพวกเราเป็นตัวอย่าง
11: เรา
12: ปั่นบนถนน
11: คือเราจะสร้างภาพให้เราให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยครับคือกรุงเทพเนี่ยเขาใช้จักรยานได้ทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณต้องเสียเวลากับทรมานกับรถติดแต่เวลากะอยู่บนท้องถนนมันเปล่าประโยชน์ตัวเวลานั้นไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดว่าคนเห็นเราปั่นกันเยอะๆถูกไหมมาเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยเขาอาจจะหันมาใช้แบบจักรยานแบบเราก็ได้เพราะไม่มีต้นทุน
11: ไม่ต้นทุนนะต้นทุนเขาแค่จักรยานกระแลงงาน
0: พูดถึงเรื่องของงานเนี่ยมีแบบว่าได้รับอะไรแบบแปลกๆไหมออเดอร์แปลกๆให้ไปส่งอะไร
11: ก็มีส่งคนส่ง
0: คนนะครับจักรยาน
11: คนส่งเสื้ออย่างเงี้ยแต่เสื้อชูชีพนะไม่ใช่เสื้อธรรมดา
0: อ๋อช่วงน้ำท่วมใช่ไหม
11: น้ำท่วมด้วย
12: มีส่งชูชีพ
11: ดีเขาไม่ส่งเรือ
0: ส่งเท้าเรือเสื้อชูชีพแล้ววันนั้นเป็นไงต้องทำไง
11: ส่งชุดบูท
0: ส่งเสื้อชูชีพเนี่ย
11: สวมไปเลยเขียวปี๋ไปเลยเขียวส้ม
0: ก็คือต้องสวมไปเลยใช่ไหม
11: ไปเลยอ๋อมันหลายตัว
0: อ๋อมันหลายตัวอ่ะแล้วนอกจากนั้นมีเห็นบอกมีอะไรนะ
12: มีหมอนข้าง
0: ส่วนหมอนข้างหมอนข้างก็ไม่หนักนี
12: ่ไม่หนักแต่มันมีตี
11: มันยาว
0: อ๋อมันยาวมันแบบเกะกะ
12: ใส่จักรยานจะปั่นยังไง
11: มันเหมือนกระบองใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละ
12: คือเอาเชือกมามัดสองฝั่งล้างปั่นก็เกะกะหน่อย
0: แล้วเรื่องเบาๆแปลกๆมีไหมเบาๆหน่อย
11: ก็ขึ้นเงินในลอตเตอรี่เนี่ยแหละ
0: ขึ้นเงินลอตเตอรี
11: ่ขึ้นเงิน
0: รางวัลนี้อะไรพี่
11: รางวัล2ตัว3ตัวครับ
0: แหมถ้ารางวัลที่1เนี่ย
11: วันที่1ก็เสร็จจน
0: คงไม่กลับมาแล้วและการทำงานของ Bicenter นะครับก็เริ่มต้นจากนะครับเป็น Call Center นะครับก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับโทรมาที่ฮอตไลน์ของเรานะครับซึ่งก็มีคู่สายกว่า
11: 2สาย
0: 2คู่สายครับ
11: คู่สาย
0: เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอีเมลโทรศัพท์นะครับ Facebook อะไรครับก็ส่งเข้ามาเสร็จปั๊บเราก็จะรับข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ไปตามนัดนะครับไปรับเอกสารแล้วก็ไปส่งตามสถานที่ต่างๆเลยอันนี้หนีว่าแล้วงานหรือเปล่างานหรือเปล่าได้ปั๊บแล้วได้ปั๊บแล้ว
11: แน่นอน
12: โอเคจากสาทร12ไปคิวเฮาสาทรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม
0: ที่ไหนพี่ที่ไหนพี่
12: จากสาทร12ไปคิวเฮา
0: อ๋อโอเคเออว่าแต่ว่า
12: ส่วนลุม
0: ค่าบริการของเรามันเท่าไหร่นะพี่ผมไม่เคยเก็บเลย
11: คิด50บาทเปิด50บาทรับกิโลเมตรละ15บาท
0: อ๋อคือเปิดมิเตอร์เนี่ย50บาทแล้วก็กิโลเมตรละ
11: 15บาท
0: 15บาทนะครับ
11: จากที่นี่ไปคิวเฮาตรงสวนลุมก็ประมาณกิโลเดียว
0: อ๋อ
11: ก
0: ็ครับก็คือเราเริ่มนับตั้งแต่รับเอกสารมา
11: อ่าฮะ
0: ถูกไหมโอเคได้แล้วครับจะได้เก็บตังค์ก็ถูกครับ
11: 65บาทครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูด้วยครับว่าการทำงานเป็นไงมาเลยเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็ใช้รถประเภทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเกียร์เสือหมอบหรือว่ารถพับนะครับรถแม่บ้านก็ใช้ได้ครับเอาละงานวันนี้มีเวลากำหนดไหมว่าจะต้องส่งภายในเท่าไหร
11: ่ก็30นาที
0: 30นาทีเหรอครับโอเค30นาที
11: 1กิโลเมตร30นาที
0: โอ้โหสบายมากสบายอยู่แล้วนะครับเราฟิตซ้อมเต็มที่นะครับผมกะว่าจะไปแข่ง CMWC ให้ได้ต้องไปสุดยอด
11: โอ้แต่ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะลำบากเพราะหมดอะโม
0: เอาถ้างั้นไปเลยดีกว่าไปกันเลยครับ
3: และมีหนึ่งการแข่งขันจักรยานระดับโลกซึ่งเป็นที่เฝ้าคอยของเหล่านักปั่นส่งเอกสารทั่วโลกนั่นก็คือ CMWC หรือว่า Cycle Messenger World Championship จุดเริ่มต้นของงานนี้นะครับมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีณกรุงเบอร์ลินในปีคริสตศักราช1993หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขัน CMWC นี้ที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกทุกๆปีครับเป็นการรวบรวมเอาสุดยอด Bicycle Messenger จากทั่วทุกมุมโลกมาพิชิตภารกิจต่างๆในเวลาที่กำหนดเพื่อค้นหาสุดยอด Bicycle Messenger ซึ่งในปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับ

0: ถึงแล้วสวัสดีครับมารับเอกสารครับ
1: ค่ะไปส่งของที่ตึกคิวเฮาส์สาทรนะคะ
0: โอเคครับได้ครับคิวเฮาส์สาทรครับ
2: ไบเซนเจอร์เหรอคะพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะก็เผอิญพวกเราขี่จักรยานกันอยู่แล้วก็อยากจะแนะนำอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือถ้าไม่รีบแล้วก็ไกลมากก็จะใช้ไบเซนเจอร์ค่ะถ้ามองตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะคนก็หันมาขี่จักรยานเยอะขึ้นแล้วก็ในเมืองเนี่ยเราคิดว่าใกล้ๆอยากจะให้หลายๆออฟฟิศอะค่ะมาใช้ไบเซนเจอร์กันค่ะ

0: หายไปหมดแล้วครับเลนจักรยานกลายเป็นที่จอดรถหมดละเราก็เลยต้องมาปั่นกันกลางถนนถึงแล้ว
1: ถึงแล้วครับ
0: ใช้เวลา5นาทีแล้วปกติมาถึงแล้วนี่เราจะจอดจักรยานกันตรงไหนยังไงฮะ
2: จริงๆ
0: มีที่จอดได้ไหม
2: จริงๆมันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าเราต้องการความรวดเร็วเราจอดคู่กับนี่เลย
0: อ๋อเราก็จอดคู่กับนี่ใช่ไหมฮะต้นไม้บ้างเสาไฟฟ้าบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเอกสารกันดีกว่าครับนี่ครับที่จอดของเราฮึบ

0: ันก็เป็นแหล่งกบดานนะครับว่าเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการย่อยของเราเอง
1: คือพูดง่ายๆนะครับว่าร้านกาแฟทั่วกรุงเทพนะครับคือศูนย์บัญชาการของพวกเรานะฮะก็คือเราก็ไปสแตนบายตามแหล่งศูนย์ตามแหล่งพวกนี้นะฮะ
2: รับงานจากโซนไหนไปส่งถ้าโซนนั้นมีที่นั่งเราก็ไปนั่งเล่นถ้ามีงานใหม่แล้วก็ไปต่อแต่ละคนอาจจะอยู่คนละที่ถ้ามาแบบนี้อาจจะมาคนเดียวมานั่งเล่นอยู่คนเดียวบางคนอาจจะอยู่แถวสีลมแถวสาทรแถวสมุทรแล้วแต่แต่ละคนก็นั่งเท่ากับใจ
0: ถ้าอยู่แถวสวนสาธารณะก็สบายหน่อยก็ลมลื่นกว่าถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนเราก็จะจ่ายงานให้เขาไปรับงานที่แหล่งนั้นเราทำงานเป็นค่อนข้างจะให้เป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กกระจายไปนะฮะคือวางมัดคนไว้ตามจุดเนี้ยให้มันทั่วทั่วหน่อยนะเพื่อให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยให้สั้นที่สุด
1: สำหรับกลยุทธ์นะครับที่ใช้นะครับก็คือกลยุทธ์ดาวกระจายนะครับแล้วก็คือกระจายตัวไปตามกรุงเทพมหานครที่ต่างๆครับ
3: คือเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับว่าถีบจักรยานออกกำลังกายหรือว่าแข่งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทราบว่าคือลักษณะการแต่งตัวเห็นใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนกับออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยอะค่ะมากกว่าเป็น

0: ผมไม่อยู่กรุงเทพมาก่อนนะครับคืออยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดแล้วเห็นแต่ว่ามันก็รู้ปัญหาของมันว่าในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดเราไม่อยากเสียเวลาบนท้องถนนมากมายนะฮะแค่นั้นเองเราก็มาใช้จักรยานเพื่อจะได้เวลาจากมันแล้วจักรยานมันก็กลับกลายเป็นว่าไอ้เหมือนเราผูกพันกับมันนะฮะจนว่ามันอยากขี่จักรยานให้มันเป็นอาชีพได้หรือเปล่าในเมื่อเราขี่จักรยานมาจนรู้เส้นทางมาเยอะแยะแล้วกายภาพของเมืองใหญ่เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่ไร้มลภาวะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับการใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ใช่ว่าอุ้ยเมืองนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับเมืองนี้ต้องใช้จักรยานไม่ใช่เมืองนี้ใช้มอเตอร์ไซค์แต่จักรยานจะดีที่สุดเพราะมันจะคล่องแคล่วว่องไวทำให้เมืองคุณน่าอยู่โดยสารเพราะว่าปัญหามลพิษน้อยลงเสียงก็น้อยลงทุกอย่างมลภาวะทุกอย่างมันลดหายลงไปนะด้วยคำว่าการใช้จักรยาน
1: อาชีพนี้จริงจะต้องเป็นคนเสียสละเพราะต้องลงมาทำแล้วก็คืออย่างน้อยๆคือถ้าผมลงมาทำอย่างน้อยผมลดการใช้รถไปเลยแล้วถ้าคนทั่วไปเขาใช้รถแล้วก็ใช้จักรยานแทนรถก็จะหายเพิ่มไปอีกคันหนึ่งแต่ถ้าจำนวนปริมาณคนทำแบบนี้เยอะขึ้นรถในกรุงเทพหายติดอันนี้เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง
2: ก็เป็นทางเลือกที่ดีอะเพราะถ้าเกิดมันสามารถส่งของถึงต้องมามันก็ออปชันที่ดีอีกในแง่หนึ่งสำหรับคนที่คืออยากส่วนตัวเป็นคนพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็คือชอบแต่ว่าโอเคมันอาจจะช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเทียบกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ลูกค้าก็โทรมาบอกว่าขอให้มารับสินค้าเราก็ถามว่าสินค้าเป็นอะไรบอกเป็นกล่องหนักไม่เกิน3โลจริงๆการคิดราคาของเราถ้าจากนอกจากระยะทางแล้วเราก็จะมีน้ำหนักถ้าเกิน3โลเนี่ยเราคิดเพิ่มกิโลละ25บาทถ้าตรงนี้ถ้าเกินเราก็จะบอกแจ้งลูกค้าไปว่าน้ำหนักเกินนะเราขอเพิ่มเรายกของบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้แหละว่าตัวนี้มันเกิน3โลทำให้เหนื่อยนิดนึงเพราะปั่นหนักแล้วไปด้วยกลัวรถติดก็คือของที่อยู่ในกระเป๋านี่จะไปเกี่ยวรถชาวบ้านนอกนั้นก็ไม่มีหาอะไรก็ร่วม
3: เอาเอกสารมาส่งครับ
2: ขอบคุณ
3: ครับ

0: แรกๆก็รู้สึกแปลกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอแต่พอหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เหมือนมีนักปั่นที่แบบว่าอยู่ๆก็เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งของให้เราแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะ
1: มาส่งของครับ
2: ถ้าเกิดจัดการดีๆส่งเร็วราคาไม่แพงนะก็น่าสนใจครับ
3: ครับผมแล้วพี่คิดว่ามันจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหม
2: ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าปั่นจักรยานอาจจะช้ากว่าบิดมอเตอร์ไซค์ฮะ
4: แล้วต้องถามนิดนึงครับว่าโอ้โหเหนื่อยขนาดนี้นะครับแบบมีเกณฑ์ว่าจะไปรับพนักงานเพิ่มอะไรไหมครับ
5: ก็มีครับเราก็รับเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบเล็กน้อย
4: อะแล้วอย่างนี้ต้องเอาวุฒิอะไรมาเทียบหรืออะไรไหมฮะ
5: ไม่มีวุฒิอ่ะครับก็ปั่นจักรยานเป็น
4: แค่นั้นเอง
5: ใช่ปั่นจักรยานเป็นบริหารเวลากับร่างกายให้เป็นก็สามารถทำงานบาร์เทนเจอร์ได
4: ้อ้าวแล้วแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาผมเห็นก็วิ่งกันอยู่แค่นี้ไม่กี่ 4-5 คนเนี่ยฮะ
5: มีครับก็คือมีหลายคนที่เคยมาวิ่งเหมือนกัน
4: แล้วปัญหามันคืออะไร
5: คือเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเรียนอยู่เงี้ยไม่สามารถทำงานที่ผมส่งให้ไปทำได้ในช่วงเวลานั้น
4: อ๋อคือแบบบริหารเวลายังไม่ได้
5: ใช่ก็คือเวลาเขาไม่ได้หรือก็คืองานอาจจะโหลดไป
4: คือแรงไม่ถึง
5: แรงไม่ถึงใจถึงก็แรงไม่ถึงหรือใจไม่ถึงแรงถึงอะไรเงี้ย
4: อ๋อมีหน้านะครับก็คือต้องมาลองแหละนะหลายคน
5: คนที่ทำได้เหมือนกัน
4: ครับ
5: ได้ก็ยังให้ทำอยู่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเขาไม่หมายเห็นหรอกเพราะว่า
4: ตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่
5: อาจจะวิ่งอาจจะว
4: ิ่งเอกสารกันอยู
5: ่ใช
4: ่อ๋อนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบลองดูบอกว่าชอบมากเลยแบบมันแนวมากเลยอาชีพนี้มันแนวสุดๆนะครับต้องลองดูนะแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยว่าสามารถทำได้ไหมเหมาะกับงาน messenger อย่างนี้ไหม bike messenger อย่างนี้ไหมนะครับต้องมาลองดูนะครับเอาวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากพรุ่งนี้มาช่วยส่งเอกสารต่อนะครับวันนี้ลาก่อนครับเจ้านายสวัสดีครับทุกวันนี้นะครับก็มีคนที่หันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ว่าสำหรับเจฟฟรีย์นะครับจักรยานเนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่สุขภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจักรยานยังสามารถให้รายได้ให้อาชีพเราอีกด้วยนะครับ
6: Bicycle Diary สวัสดีครับ
4: แล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปสู้พวกมอเตอร์ไซค์ได้เหรอถ้าจักรยานเนี่ยความเร็วจะสู้เขาได้เหรอ
5: สบายอยู่แล้วเพราะว่าจักรยานความเร็วเฉลี่ยที่เราทำได้ในเมืองก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสบาย
7: รัศมี10โลนี่จักรยานสบาย
5: 10โลแล้วครึ่งชั่วโมงเองถ้าถามว่ามอเตอร์ไซค์10โลคุณบอกไปถึงครึ่งชั่วโมงจริงเปล่ายังไม่แน่ใจด้วยเอง
4: เขาเรียกว่าเราอ่ะอาจจะใช้เวลาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะถ้าในรัศมี10โลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ
8: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5

มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้า

องค์กระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 72 พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหาร

ริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมฟูลซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลขาวโลกครั้งที่26สมทบมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาบุรณาธิการส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติทรีกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนดีซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดระยองได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเจฟเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบอระบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาขามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซซูชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันนี้เวลา 17:00 นณวัดโคกตาตำบลปลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบริเวณบ้านปลุรูหมู่3ตำบลปลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตักตร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง190ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่ไหลที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: าการอัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เลยจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องค์คมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: สิงโตนำโชคครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะคร ับ
0: ซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆอาการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆอาการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์
1: ใช่ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
0: ตัวนี้แหละครับแล้วก็
1: ส่งข
0: ้
1: อม
0: ู
1: ลไปให
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช
1: ่
0: ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดค้นเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาร์เธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอายุ26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือ
1: ซา
0: วิลูครับซาวิลู
1: โอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่
0: งจริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับเจ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะ
0: ค
1: ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
0: งแวดล
1: ้
0: อ
1: มได้
0: ด
1: ้
0: วยนะครับ
1: นะคะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาใต้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศ
1: แอฟริ
0: กา
1: ใต
0: ้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริ
0: กาใ
1: ต้
0: นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น รัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันแนชั่นแนลคอนเกรสหรือพรรค ANC ซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
0: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
1: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิ
0: วดำ
1: ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
0: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
1: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
0: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวข
1: าวอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
0: กี่ปีครับพี่นัท
1: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
0: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
1: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่ง แมนเดลาเอง
0: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
0: ท่านนี้นายแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
1: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของเนลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวเนลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
0: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
1: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
0: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะ
0: ครับน่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different.It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities.We thank you for participating in Mandela Day.

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจะมาเป็นผู้หญิงนะคะจะมาถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะนอจะนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเดก็ชีนะฮะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะฮะถ้าว่ากลมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะฮะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะ ก็จะเนาะมีมีกูชิดเดหรือว่าถ้ามีมีรักใครสักคนหนึ่งนะฮะมีมีก็บอกว่าจะมานะฮะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมากกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ทันหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซงเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซงเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซงเว่ยไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซงเว่ยตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซงเว่ยนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซงเว่ยนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาสยาม
3: ิงลาบาซันดาวีราเบมาเลโลติล่ะ
2: ตูนี่ไม่กล้าพูดหรอกเปล่าเด
3: ้ฮู้ล่ะญาญๆนี่กล้าบาสิโลตู้ก็เปล่าไล่บา
2: โอเคจม้าตู้ก็เปล่าไปบาเม
3: กล้าบิเล
4: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแร่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอ้าปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชีชีเก้าโกโกสิบดัสเซดัสเซเอาไหมนะคะดิหนิโตเลงาเช่าคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60เช่าเซเช่าเซนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนั้นเสเอา80ชิเสชิเส90โกเซโกเซอ้าวโกเซ

0: แล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้า200นายาถ้า300ต้องยา400เลยา500งายา600เช่ายา700คนในยา800ชี่ยา900กูยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นทาวนะคะตะทาวเอาตะทาวนาทาวก็คือ2,000ต้งทาว3,000เลทาว4,000งาทาวก็คือ5,000เช่าทาว6,000คนทาว7,000ชิดทาว8,000กู้เท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000นะเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000งาเต้า50,000เช่าเต้า60,000คนละเต้า70,000ชิดเต้า80,000กู้เต้า90,000สิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะคะเต้าก็คือ10,000สิบ10,000ก็คือตะเต้นะคะตะเต้ก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบ200,000ตะเต้นาเต้แลบเลียนนะคะตงเต้300,000เลเต้400,000ห้างาเต้500,000เช่าเต้600,000คนนาเต้700,000ชิดเต้800,000กู้เต้900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1,000,000แล้วใช่ไหมคะ1,000,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น100,000ค่ะเราของพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเซเตงค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเตงเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตะยาอาเซนะตะยาอาเซอาเซก็คือ25นั่นเองตะยาอาเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: ซียาเวไคเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจะตะแล
1: อาลงตองอูตะอูตะตองตองตองจะบาเด
2: เจซูอ้ายติ๋มมาเดดอลลาร์แน่เปย์ลุยะเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยะมาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่

มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกแล้วลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยหรอลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะโชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกร่างอุทยานแห่งชาติโบรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2 คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคโชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะโชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดอันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีทานน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะที่เป็นตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะเขม่าของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
0: นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในดาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุลาเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงและละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้เดี๋ยวมาดูลูกไอ้ banyak begini
3: air dulu lebih apa ini ada pendangkalan
2: yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana?
3: Yang di tengah itu ya. 20 meter.
2: Pernah ada air kering tidak?
3: Tidak.
2: Yang
3: tidak
2: itu.
3: Tidak
2: pernah. Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
3: Ikan nila.
2: Nila, Plan In
3: Ikan mas.
2: ปลาทองก็คือปลาใน
3: กูรามิ
2: แล้วก็กูรามิก็คือปลาแรด
3: อย่างใหญ่ที
2: ่สุดอันนี้อีบุ punya semua berapa tempat semua
3: 40
2: per bulan hasil dapat kurang lebih berapa
3: kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring atau
2: semua
3: per bulan sekitaran 10 juta
0: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
2: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมฮอนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการ

0: ้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกพวกกะหรี่แล้วก็กะหล่ำเป็นสัดส่วนใหญ
1: ่แล้วก็หมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
0: ไม่มีไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
2: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตากอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัววัฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองโทโมฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามะฮะยะปะทีนี้กะลาลาว่าอ่ะนี่ข้างคาว
3: อะไรภาษา
0: ไทยแลนด์เนี่ย
3: ไทยแลนด์ภาษาไทยแลนด์อะไร
0: ข้างคาว
3: ข้างคาว
2: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายสบายจากชุมชนเริ่มแรกบนเดินเขาที่เป็นแหล่งมาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตา มาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่าง และมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
0: Dengan ibu siapa?
4: Ibu Sofia Takuman Sang Wolok. Mas saya Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
0: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau lomba, untuk exercise?
4: Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
0: Ini rumah ibu?
4: Iya.
0: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
4: Ada pakaian khusus.
0: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
4: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
0: Di dalam lagu itu ada arti apa?
4: Artinya juga sama
5: kerukunan aja. Kebersamaan.
4: Itu
5: kebersamaan.
4: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
2: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。

0: จริงเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากโคลาโควี
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
3: You'll right,
2: eat,
3: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
7: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
9: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
10: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหน

0: ตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้เข้าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะ
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพรูฟแล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: อยากรู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที
1: ่ที่เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดไทยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: หูอีก2
0: 1 2
1: หน้าอีก1
0: ตรงนี้
1: 1เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ
0: ้
1: านะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: มาโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้าว
1: ทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับหางยาว
0: ค่ะ
1: สะโอดสะองทีเดียว
0: อ
1: ืมจมูกเป็นสีชมพู
0: สีชมพู
1: นะครับอุ้งตีนเขาจะเป็น

0: สีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
2: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงมันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม

0: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
1: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีกค่ะ
2: ก็ที่เอาแมวมาทำหมันนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกำลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกำลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายคือคงย้ำไปที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันหนึ่งความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองอ่ะเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นน่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอช่วงนั้นน่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของเบาเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบแล้วก็ว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนิทาชัดๆเลยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: และทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมดกี่ตัว
1: ทั้งหมดถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่คงเสือ

0: มิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเนี่ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
1: ซึ่งเราบินมองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
0: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบ็กจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบส่งไปให้เราก็จะมีแฟนคลับที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
1: คาสเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักนี้คืออะไรคะ
0: คาสเตอร์เนี่ย เราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุกคุยก่อนแบบโอ้

0: เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
1: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
0: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะ ตอนนั้นน่ะเราคิดไปเองไงคะ
2: ค่ะ
0: แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได
2: ้
0: คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆเฮ้ยถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบเติมค่าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั
1: ้นแฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
0: เขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มาก

0: ใจทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามระเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่2

0: แฟนๆนะครับจะงงว่าเอ๊ะเมลโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมลโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมลโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถสำล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมลโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือ Cardio Pad นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได
0: ้
1: ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: แนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: ซาวิลูโอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก
1: ็ทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกา
0: ครับ
1: ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศ
1: แอฟริกาชนค่ะแล้ววันนี
0: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
1: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
0: ครับจะเป็นการประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 17:00 นะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
1: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็

0: ต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เลยก็ว่าได้นะครับ
0: และวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมนราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.
2: อรอันอานยอลมันเดลาเดย์ in our honor our struggle for freedom and justice was a collective effort Mandela Day is no differentIt is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities.We thank you for participating in Mandela Day.

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะนอ

0: จนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาสู่นะสู่ก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะฮะสู่หรือว่าสุมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือสู่โดสู่โดหรือว่าตูมาโดตูมาแปลว่าผู้หญิงนะฮะเท่ากับภาษาแองเด็กก็ชีนะฮะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะฮะถ้าว่ากรมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะฮะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาจะมาดูจะหนอจะหนอดูตูตูดูนะฮะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิกดั้นเตะเลิกเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะอ้าวมะมิมิแล้วกันมะมิมินะฮะพอมิมิจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมิมิว่าเป็นดอเลยค่ะดอมิมิเลยนะฮะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมิมิถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมิมีนะฮะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะฮะมากับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซเว่ถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซเว่อะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซเว่ไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซเว่ตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซเว่นะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเว่นะคะวันนี้สรรพนามบุคคลอ่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาซันดาพี่ราเบมาเลโลติล่ะ
1: ตูนี่มากองบูโลเปียวเด
2: ฮู้ล่ะเมียนๆนี่กองบาซีโลตู้ก็เปียวไล่บา
1: โอเคจม้าตู้ก็เปียวไปบาแม
2: กองบีเล
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยัง

0: ว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
1: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติ2 2นะคะ2 3 2 2แลบลิ้นนะคะ2ถ้าไม่แลบลิ้น2 2ผิดนะคะ2 4 เล เล 5 ง่า ง่าอาปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่แปดชีชีเก้าโกโก สิบ ดะเซ ดะเซ เอาไหมนะคะ ดิ นี่ โต เล ง่า เช่า คนนี่ ชิโก ดะเซ 20ก็คือนะเซ นะเซ นะคะ นะเซ เอา30 โตเซ โตเซ เอา40 เลเซ เลเซ นะคะ50 งาเซ งาเซนะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอา80ชิเสชิเส90กูเสกูเสเอากูเสแล้วก็101แล้วใช่มั้ยคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะฮะตะยาถ้า200นะยาถ้า300ต้องยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนยา800ชียา900กูยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าเอาตะเท่านะเท่าก็คือ 2,000 ต้นเท่า 3,000 เลเท่า 4,000 งาเท่าก็คือ 5,000 เช่าเท่า 6,000 คนเท่า7,000 ชิดเท้าแปดพันกูเท้าเก้าพันตะเต้าตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นนั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือหนึ่งหมื่นอ้าวสองหมื่นก็ตะเต้าสองหมื่นหน้าเต้าตรงเต้าก็คือสามหมื่นเลเต้าสี่หมื่นงาเต้าห้าหมื่นเช่าเต้าหกหมื่นคนหน้าเต้าเจ็ดหมื่นชิดเต้าแปดหมื่นกู้เต้าเก้าหมื่นสิบก็คือเต้าแล้วก็เต้นะฮะเต้าก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะฮะตะเต้ก็คือหนึ่งแสนของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่เป็นสองแสนตะเต้นะเต้แลบเลียนนะคะตรงเต้สามแสนเลเต้สี่แสนห้างาเต้ห้าแสนเช่าเต้หกแสนคนเต้เจ็ดแสนชิดเต้แปดแสนกู้เต้เก้าแสนอ้าวเก้าแสนเสร็จแล้วก็หนึ่งล้านแล้วใช่ไหมคะหนึ่งล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็นหนึ่งล้านค่ะเราคงพม่าเราพูดกันว่า10แสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเปลี่ยนล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า10แสนก็คือเซเต้งค่ะแค่5อันเองเราต้องจับหลัก10หรือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าหลักแสนก็คือเต้เรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแบบว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตะยาอะเซนะตะยาอะเซอะเซก็คือ25นั่นเองตะยาอะเซก็คือ100
2: 35ดอลลาร์ป่ะเนาะ
3: ยากมาเลยเสีย

กิจของ3มิตรมอเตอร์เราเนี่ยเราก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่63แล้วเราต้องการที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าเราให้มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งก้าวเข้าไปสู่ในระดับสากลได้ใช้สโลแกนคอนเซ็ปต์ว่าคงทนคุ้มค่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นพวกรถบรรทุกดังนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความรุนแรงดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของความปลอดภัยในความปลอดภัยมันก็จะโยงเข้าสู่พนักงานของเราต้องมีความปลอดภัยเราก็ยึดมั่นมาตลอดว่าถ้าพนักงานก้าวเข้ามาเราต้องดูแลเขาเหมือนเป็นครอบครัวของเราครอบครัวของเราต้องการอะไรบ้างความสุขความมั่นคงที่สามารถที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้การมีพนักงานอยู่ 2,000 กว่าคนการดูแลเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงความมั่นใจรัก

0: อนแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาในรูปของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะบางครั้งถ้าเราไม่ทำมาถึงก็เอาแต่งานเขาจะมีความรู้สึกบางครั้งก็จะต่อต้านจิตใจการถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลามันก็เครียดมันก็ส่งผลกับตัวคุณภาพสินค้าการทำงานทำคุณภาพสินค้าเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์อันนึงนะอย่างเวลาผัดกับข้าวร้านค้าถ้าบางคนแบบเอาใจใส่หน่อยวิถีพิถันในการผัดเนี่ยรสชาติก็ออกมาดีแต่ถ้าบางคนมาถึงโยนผัดมันก็ออกมาก็ไม่ดี
1: สามมิตรเราส่งเสริมด้านคุณธรรมทั้ง4มิติพอเพียงมีวินัยสุจริตและจิตอาสาเราก็มาบูรณาการกิจกรรมเราทั้งหมดเนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรพนักงานผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ของสามมิตรนะครับฉะนั้นผู้ชายยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อเรื่องของบุหรี่เหล้าเรื่องของสุขภาพจะไม่ดีพี่ก็เลยต้องเอากิจกรรมต่างๆมาดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับNCD ลดความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับโรคไม่ได้ต่อเนื้อรังแล้วก็อื่นๆซึ่งเราก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้ผลลัพธ์คนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้100กว่าคนตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในส่วนของคุณธรรมเรื่องของพอเพียงอยากให้พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญกับรายได้ของเขาเรื่องของอาหารการกินของเขาเรื่องสุขภาพของเขาดังนั้นเรามีริมรั้วอยู่แล้วมีพื้นที่ให้เขาได้ปลูกผักเพื่อให้เป็นครัวของพวกเขากันเองไม่ว่าจะเป็นปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกที่เขาอยากกินนะคะเขาอยากกินอะไรเขาปลูกอย่างนั้นซึ่งเราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี60จนถึงณปัจจุบันในส่วนของวินัยอย่างที่บอกค่ะเราส่งเสริมพนักงานเราดูแลสุขภาพมันเป็นการส่งเสริมวินัยด้านหนึ่งรวมถึงการดูแลตัวเองระหว่างทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญกับพนักงานสามมิตรเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าพนักงานเราดูแลตัวเองดีมีวินัยในการทำงานมันจะปลอดภัยจากการทำงานด้วยอุบัติเหตุก็จะลดลงเราเลยได้เป็นองค์กรต้นแบบของสุขภาพธรรมเองนะคะในภาคธุรกิจเราเป็นต้นแบบ1ใน50องค์กรทั่วประเทศเราเป็นต้นแบบในเรื่องการส่งเสริมให้พนักงานเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเป็น1องค์กรต้นแบบของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบอีกหลายๆแบบที่เราเชื่อว่าหลายๆองค์กรน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
2: ดีใจครับเพราะอยู่บริษัทนี้มาเกือบ30ปีแล้วกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทั้งปลูกต้นไม้อยากจะปลูกแบบให้มันร่มรื่นมามีกิจกรรมอย่างนี้ทางบริษัทก็สนับสนุนส่วนนึงแล้วก็มาทำเองแล้วก็ลงมือดูแลเองก็รู้สึกสบายใจดีขึ้นเยอะเลยครับ
0: ถ้าเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็สามีเราคุณพ่อก็คนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาก็จะปลูกฝังมาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราโตมาได้ก็เพราะว่าพนักงานดังนั้นเราก็อย่าทอดทิ้งเขาเราต้องดูแลเขาให้โตไปพร้อมกับสามี

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้

และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกแล้วลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมด้วยเสียงกล่าวโยโส

สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโน

พระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความ

0: ไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้น จึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮ เฮือนคั่วเฮือนคั่วเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยอโอค่ะอโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระเอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรื

นอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮื่อนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮื่อนตำเฮื่อนตำคุณผู้ชมรู้จากคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยอโอ๋นะคะสระอึข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮื่อนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮื่อนตำเฮื่อนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปโตค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตารางตารางคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะ

0: รอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยหม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระละคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮือนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปวอวี่วอวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กงหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮือนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ่
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเซินโลด
2: เซินดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
1: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีก้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป้งเถือ
2: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวตั้งหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ้น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เพื่อนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพ่อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเน
1: า
2: ะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลาย

0: ถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนข่อยได้เด้อ
1: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
0: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
1: ได้ได้ข่อยสิไปยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
0: ้อโอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
1: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดองไว้ๆนี
0: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
1: โอ้นี่ก็สิแลงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ
0: ่บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำหมู่ข่อย
1: เจ้าโชคดีเด้อ
0: โอกาสหน้าพบกันใหม
1: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
0: ลาก่อน
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮือนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮือนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไดแนวไดหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮือนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแน่เด้อแน่เด้อเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแน่เด้อหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้าน

0: านนะคะด้วยประโยคขอเสือนเจ้าไปหยามเฮือนค่อยแน่เด้อแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเสินเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อขอเสินเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทน์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทน์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทน์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทน์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่เวียงจันทน์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทน์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทน์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเหล็กความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน

0: ในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
1: ้
0: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่เบสที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดสอดกับเมียวดีเนี่ย
0: เราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลย เมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี้เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียวอีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000-6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000-6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับที่
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือน

0: ปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000,000 บาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ110,000,000 บาทต่อปี100,000,000 บาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3 พันล้านบาทเอง
1: ครับ
0: เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
0: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะครับ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที
0: ่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
2: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: ก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
0: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับแต่ว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับรัชฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุด ตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข็
0: ง
1: ละลาย
0: ตรง
1: ใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: จริงๆมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้ามาอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
0: เป็นแรงงาน
1: หลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
0: เราด้วย
1: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
0: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
1: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
0: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
1: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
0: ด้วย
1: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
0: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อย
1: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อาแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
0: จมแน่
1: เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
0: ี่ย
1: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
0: ไปได้เน
1: า
0: ะ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
0: การเกษตร
1: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
0: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
1: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
0: ัน
1: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
0: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
1: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
0: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนครับทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อ

0: ไปไฟกินพะโล้กลับบ้านได
1: ้เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติอยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่จะต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้
2: เราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้

0: ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่าเออมันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งนี้นะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอเออจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานียาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลาย

0: หลายด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราและถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคเราเอากลับมาให้ คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค
0: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอเบรแฮมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทอง
0: อ
2: ใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐคือว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับ มีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสราภรณ
0: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสราภรณ์
0: ราชอิสราภรณ์ที่
2: สูงสุด
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
2: ค่ะแล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
1: What about this?
3: จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
3: ชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
0: บรม
3: ราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
3: นาง
0: วิลานยามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐ1902
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้น ของสมัยรัตนโกสินทร์การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อกันการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะส่งคณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่ๆ
1: งั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: ไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึก

0: ข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
2: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
2: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือเนการาบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียว
2: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเพราะว่าเมื่อก่อนเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
3: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
2: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ

0: แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็ตอริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสาระวะของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันได้ผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่หรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ห้องโลก10บวก1อา

0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกับเธอตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาละพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
1: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอ่ะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
1: ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเนี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: นิซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: 技术尚未发达时，人类治疗滋生的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合，并与
1: ที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there.And made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: องค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: เนี่ยขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry ยุรินทร์อัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品世代相传的时间与传承，它们经过设计和调整成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年，泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于势利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดม

0: ไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจําได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนเอแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทําความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฝอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียมกึ่งขิงหนมเห็ดกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดคือถั่วงอกฮวาจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโซดต่อมาควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมา

ควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ๋วงอ๋วงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฟอร์กาเฟอร์กาเฟอร์บอเฟอร์บอเฟอร์กากาคือไก่บอคือวัวเฟอร์กาคือเฟอไก่ส่วนเฟอร์บอคือเฟอวัวนั่นเองต่อมาเฟอร์กวนเฟอร์กวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากอบผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงมีคือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือปอเปี๊ยะสดต่อมาแหนมหยานแหนมหยานคือปอเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวหยานแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวหยานคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอร์ดแบงคอร์ดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาเจ้าโตมเจ้าโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมลวกอกลวกคือหอยลวกเลวเลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโซ

0: Ôi, không, tôi không đói, tôi no rồi. ไม่ ฉันไม่หิว ฉันอิ่มแล้วนอโซย นะฮะ เอาล่ะ หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้ว คราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกัน ประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกัน ตามผมมาเลย มาดูกันทีละประโยค นะฮะ หากเราอยากจะถามเพื่อนว่า คุณต้องการทานอะไร เราสามารถถามได้ว่า แองหมวนอันซี หรือว่า จิหมวนอันซี่ก็ได้นะฮะ หมวนแปลว่าอยากหรือต้องการ อันแปลว่ากินซี่แปลว่าอะไร พี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับ เวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็น แองหมวนอัน แล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะ ก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะ แองหมวนอันซี่ แองหมวนอันซี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันซี่จิหมวนอันซี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่าย โตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าคือซุกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันเหี่ยวอันเตี่ยมอัน ห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่พักตาคารพักตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเวียแฮมีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่า บรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือน เมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบั่งเตียงแองคงก๋อถึกเดินบั่งเตียงแองคงก็คือ มีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก๋อยหมอนอันจอโตยก๋อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก๋อยหมอนอันคือสั่งอาหาร เวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก๋อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก๋อยไฮบาดเฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก๋อยไฮบาดเฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซว ขอสั่งเฝอ2 ถ้วยปอเปี๊ยะทอด2 จานและขนมเบื้องยวน1 จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินเฉยอันเหวยแปลว่าอะไร ขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยค ต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียช้อนเสียซ่อมดัวตะเกียบบาทถ้วยเดียจานก๊กลีแปลว่าแก้วจายขวดซาวมีดเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำต่อมาหลอดดูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าโซดกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ดพริกเบอร์เนยหมวยเกลือเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยกระเทียมมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวพริกไทยแจงมะนาวหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นคือเค็มไก่คือเผ็ดดังขมหยาดจืดจาดฝาดเทิมหอมโหยเน่าเสียจอนกรอบจายเหนียวกึ๋งแข็งเมมนุ่มบุยมันแบวเลี่ยนสงดิบจิ๋นสุกเตยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมั่นเจ้าสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฟอซัดเทอมแปลว่าเฟอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: เด่นเดยเดซูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอา
1: เจือแอมเจืออัน
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอกุ้งเดือกอะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันกวนอันงอนแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอะแอมดอยหลำโซย
2: ดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทย
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยไหมคะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคอาจจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือ
3: ใ
4: ช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วย
3: ค่ะ
4: นะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
4: อ
3: ่ะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
4: ครับ
3: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
3: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
4: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
3: ะ
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮะ
3: น
4: ะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้านะครับ
3: กาแฟ
4: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละ นะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
3: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
4: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
3: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
4: ใช่
3: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
4: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
4: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
3: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
4: หลายห้าง
3: เพราะว่าดังพอสมควรค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
4: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
3: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
3: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
4: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
3: ๆ
4: เป็นแผ่นกรอบ
3: ๆชอบทานค
4: ่ะนะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนเมืองไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
4: ต่างกันเยอะมากนะครับ
3: อ
4: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็ ็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
1: หมูยออย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนืองแหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
1: จริงเหรอ
4: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
1: ค่อนข้
4: างจะ
1: ข้น
4: ๆใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
4: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
1: ไม่มี
4: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
1: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
4: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
3: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุลกออันยองอันยองฮาเซโอผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มี

0: 이 감탁타임이 라이앙 나하 잉첸 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어떻게 지냈어요? 차이다 이양
1: โอ
0: นี้
1: ้
0: ค่ะ
1: เยอะเลย
0: เยอะเหมือนกัน
1: แต่
0: ค
1: ล
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
0: โอเรมานีเอโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
1: ไม่เจอกันนานเลย
0: อ๋อ
1: แ
0: ใ
1: บ
0: ช
1: บ
0: ่
1: นี้นะ
0: ค
1: ค
0: ่
1: ระ ับ
0: อะไร
1: โอ
0: โอ
1: เ
0: เ
1: ร
0: ร
1: ม
0: ม
1: า
0: าน โอ
1: ิ
0: เร
1: เย
0: มา
1: โอ
0: นคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนั้นหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
1: ครับ
0: แล้
1: เ
0: ว
1: หม
0: ก็
1: ือน
0: เจอ
1: long time to see
0: ใช่
1: ลักษ
0: ค
1: ณ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: น
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ้น
0: ่
1: ไหมครับ
0: ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรมานีเอโอ
1: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นป
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ๆแล้
0: ่
1: วเจอ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ั
0: ะ
1: นโดยบังเอิญนะครับ
0: ค่ะแล้วโอเรมานีเอโอแล้วที่สองชาลชินเนสซอยสบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโซโย
1: ชาร์ชินเนสอยโย
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดใช้จีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
1: ก็จะตอบว่าสบายดี
0: ก็
1: โอ
0: ไม่
1: เค
0: สบายดีมีไหม
1: ไ
0: ค
1: ม่
0: ะ
1: ค่อยมีนะครับอาจารย์
0: ภาษ
1: เ
0: า
1: หมื
0: เ
1: อ
0: ก
1: น
0: าก
1: ันไหมครับ
0: ค่ะเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาใช่ไหมคะ
1: เหมือน
0: ช
1: ธร
0: าร
1: มเน
0: จ
1: ี
0: ีย เน
1: ม
0: สซอย
1: คร
0: ส
1: ับ
0: บายดีไหมเนชาลจีเนสอันนี้ไม่มีค่ะเนชาลจีเนสซอย
1: เน
0: อย
1: ก
0: ่
1: ็
0: าง
1: เห
0: น
1: ม
0: ี
1: ื
0: ้
1: อนครับค่ะ
0: ใช่ค่ะเนชาลจีเนสซอย
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ่ะแล้วก็ศึกษาฮาชอสอยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะ
1: อ๋อ
0: ศึกษาฮาดาคือว่าทานข้าวฮาชอสอยเป็นคำถามศึกษาฮาชอสอยทานข้าวหรือยัง
1: ช
0: ค
1: ิก
0: ะ
1: ซาโซโย
0: ใช่
1: ท
0: ค
1: าน
0: ่ะ
1: ข้าวหรือยัง
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ้วก็ที่ห้าคืออ어디가세요ไปที่ไหนคะ어디คือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปไปที่ไหนคะ
1: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
0: อ๋อ
1: ออ
0: ใช
1: ดี
0: ่
1: คาเซโ
0: ค
1: ย
0: ่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
1: ครับเป็นคํากล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคําตอบจริงจัง
0: ใช่
1: แต่
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: นตอบเนี่ยจําเป็นต้องมีคําพูดตอบโต้กลับไป
0: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลชีเนสโซยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเนชาลชีเนสโซยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลชีเนสโซยเป็นคำถาม
1: ครับ
0: แล้วก็ชาลชีเนสโซยเป็
1: เ
0: น
1: ป็น
0: ค
1: คำต
0: ำต
1: ออ บ
0: บใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโกสบายดีไหมดุนโดชาลจีเนสโซโย
1: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้ว
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ็
0: ่
1: ถ
0: ค
1: า
0: ่
1: ม
0: ะ
1: กลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาดูชาลจีเนสโซโยใช่ค่ะ
1: ครับก็คือตามมารยาสบายดีทั้งคู่
0: ใช่
1: แต่จะ
0: ค
1: ส
0: ่ะ
1: บายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
0: ไ
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ่
1: ซ
0: เป
1: ี
0: ็น
1: เร
0: ไร
1: ียส
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้
1: คว ร
0: ย
1: ับ
0: ขอแค่พูดทักทายเฉย
1: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลี
0: ๆ
1: ว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้าง
0: ค
1: มัน
0: ่ะ
1: มีภาษาเกาหลีไหมครับ
0: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมคือว่าชาลจีเนสโตโย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นยังไงบ้างคือโอโตเกจีเนสโตโย
1: อตโตเกจิเนสโย
0: ใช่ค่ะจีเนสโตโยกับยูดีไหมอย่างนี้
1: อ๋อ
0: โอโตเกก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้

0: ยุ่งมากก็อาจจะผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
1: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียรีออฟซอยไม่มีอะไรงานพิเศษ
1: คือเหมือนโซโซ
0: ใช่ค่ะใช่
1: ก็ดีนะ
0: ดีค่ะใช่เพียรีออฟซอย
1: เพียรีออฟซอย
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสสอยก็อาจจะผับปัสสอยเพียรีออฟซอย
1: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูกองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอัญยองฮาเซโยชาวชินแอซอโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้
1: ว
0: กันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโซโยต้องมันนะโอ้ถ้าเอาไม่เพกเกสนิดา6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมอย
0: ่
1: างนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโซโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ทาวเม่เพกเกสนิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะทาวเม่เพกเกสนิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หอกเท้าไม่เพกเกสนิดาก็สุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้โบยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อน

0: ื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
1: สั้นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: อันยอง
0: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
1: ชื่อรายการของเราครับ
0: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี้เคเซโยกับอันยองี้คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
1: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
0: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
1: ชาริกะกับชาริซ
0: อ
1: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะค
0: ู่
1: กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี้คาเซโยชาริซอกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จูมูเซโยรัตติริสวัสดอันยองี้จูมูชอสโตโยอารุณสวัสดใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนเพื่อนชาริจักกับชายจัดซอกนี่สั้นๆ
1: ส
0: ั
1: ้นมากเลย
0: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันได้พบกันไหมคะดาวเมย์เพจเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือดาวเมย์พระแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากมากด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
0: ้
1: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดานี่สองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช
1: ่ต่างกันยังไงครับ
0: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
1: ็
0: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเฉซงฮัมมิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเฉซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ด
0: ั้
1: งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เฉซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วถ้าสมมติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 맛있어요. 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันนึงครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่พวกเราครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ๆรออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่คนบาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัว

0: ทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดที่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้
1: ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็น

0: มาก่อนแต่ความสำเร็จหนึ่งที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึงอันนี้ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุก

าคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ก็บขยะก่อนแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้อย่าเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: ไม่ต้อง
2: เดี๋ยว
6: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดียว
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: 每年的岁月中炫是泰国新年的开始，恰逢宋干节正一传统，正一美丽的泰国节庆文化不仅仅是泼水去了，它还体现了泰国人对祖先孝顺感恩的价值观。泰国的宋干节于2023年12月6日被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。从谢季进入雨季，也意味着耕种季节的开始。泰国人尤其是在伊善地区或东北部，除了寻找天然水源用于农业，还有一个充满乐趣的火箭节传统，以象神灵祈求降雨，这有助于增强人民生活下去的士气和精神。出家受戒或剃度，是泰国社会中传承佛教的重要传统。出家的男人可以学习佛法教义，也被认为是对恩人表达感恩的方式。剃度通常在守谢节之前举行，守谢节在每年的

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: This dread is expensive, but you want to make it stronger. What can you say? Ring the bell. For a student watching on the RTV, if you know the answer, just raise your hand, and then we can compare the answers with the classmate inside the studio. Group three, okay. This dread is, can you say in a full sentence?
1: This dread is a bit a princess.
0: Okay, you want to make it strongest.
1: Strong.
0: Yeah, what can you say? This dread is a bit expensive.
1: Very. This dress is very expensive.
0: All right, this dread is... The first one is a bit expensive. The second one is very expensive. And the third one is really. And the last one is completely expensive. Okay, all right. So you can say this dread is very expensive. If you want to make expensive stronger, we can use very. Expensive is an adjective or adverb. Expensive, expensive, adjective or adverb? Adjective. What about very?
2: Adverb.
0: All right. So today you're doing very great today. So next lessons, we are going to talk about my family picture part 2. The things that teachers and students need to prepare. We have 4 things. The first worksheet number 12, Kelly's family. The second worksheet number 13, my unknown words list. Third worksheet number 14, my family pictures. And the last one, the important thing. นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับในชั่วโมงถัดไปให้เตรียมรูปภาพรูปวาดหรือภาพถ่ายครอบครัวของนักเรียนตนเองด้วยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในการบรรยายลักษณะรูปร่างและภายนอกรูปร่างภายนอกและเสื้อผ้าของครอบครัวของเรานะครับอย่าลืมเตรียมมานะครับ Don't forget to bring your family pictures to the classroom, okay? So you can download all the worksheets on www.dltv.ac.thThank you for coming today. Hua Hin, the weather in Hua Hin, it's not very hot, right? Oh, very hot, okay. So how about the... Very hot, right? How about the weather in your hometown? It's quite hot, really hot, or completely hot? Okay, so thank you for coming today. Today you did very, very well. Hope you enjoy...Our English class. Thank you very much. Bye bye.
2: Thank you, teacher.
3: Bye bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำ

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file.
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: แม่เก็บขยะก่อนแป๊บนึง
7: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
8: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึ
9: รู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
7: ไม่รู้
9: ลูกจะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
6: เดี๋ยว
9: ให้กินข้าว
6: เดี๋ยว
9: ให้ล้างจาน
6: เดี๋ยว
9: ให้กวาดบ้าน
6: เดี๋ยว
9: ให้เอายามาให้แม
6: ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
9: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
10: ไม่ต้อง
9: เดี๋ยว
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
12: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
13: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
12: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกัน จนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: ีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับพวกผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์
4: ดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนค่ะนักเรียนคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาหรือเคยพบในชีวิตจริงนะคะมีจำนวนอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงของเราค่ะมีอะไรบ้างคะมีจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอะไรไหมคะเศษส่วนนะคะจำนวนเต็มอย่างเช่นอะไรคะ1ใช่ไหมคะ1ก็นักเรียนเคยรู้จักแล้วใช่ไหมคะ1เป็นจำนวนเต็มถูกต้องคะมีอีกไหมคะมีลบ1ลบ1ถูกต้องค่ะมีอีกไหมคะจำนวนที่เรียนเคยเจอมาแล้วอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นอะไรคะจำนวนอะไรคะเศษส่วนเศษส่วนอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเศษ1ส่วน2ได้ค่ะมีจำนวนอื่นไหมคะที่เราเคยเรียนมาแล้วมีจำนวนคะใช่ไหมคะค่ะอะไรคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือเคยพบในชีวิตจริงนั่นเองค่ะนะคะ0นะคะเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ0เป็นจำนวนอะไรคะจำได้ไหมคะ0เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะเรียนปลายทาง2ล่ะคะ2เป็นจำนวนอะไรคะ2เป็นจำนวนเต็มถูกต้องค่ะซึ่ง2เป็นจำนวนเต็มอะไรคะจำได้ไหมคะจำนวนเต็มบวกถูกต้องค่ะ5ล่ะคะ5ก็เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะลบ9ล่ะคะลบ9เป็นตัวอย่างของจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะรวมถึงลบ27ด้วยก็เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะ 0.5 นี่คือจำนวนที่เรียนยังไม่บอกคุณครูคือจำนวนอะไรคะเป็นทศนิยมใช่ไหมคะลบ 5.2 ล่ะคะก็เป็นทศนิยมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็ตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน3เราเรียกว่าอะไรคะเศษส่วนใช่ไหมคะเศษ3ส่วน5นะคะหรือ1เศษ1ส่วน2ก็เป็นจำนวนที่เราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะรวมถึงเศษ2ส่วน5นี่จะเป็นตัวอย่างจำนวนที่เราได้เคยเรียนมานะคะหรือว่าเคยพบเจอในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะซึ่งจำนวนที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือว่าพบเจอในชีวิตจริงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มค่ะที่เรียนบอกว่ามี0มี1มี2นะคะพวกนี้ก็จะเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็0นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ทศนิยมนะคะที่เรียนได้บอกไปว่า 0.5 นะคะหรือลบ 0.5 นะคะค่ะแล้วก็เศษส่วนนั่นเองค่ะที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะคะและค่ะจำนวนคะก็เป็นจำนวนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนปลายทางค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยกตัวอย่างค่ะว่าจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะท่านครูให้นักเรียนยกตัวอย่างจำนวนเต็มค่ะจะมีจำนวนอะไรบ้างคะอย่างเช่นอะไรคะมี0ใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมี1 1ก็เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะมีอีกไหมคะ2ก็เป็นจำนวนเต็มมีจำนวนอื่นอีกไหมคะ